0: นี้เรามาก้าวสู่ปัจจุบัน
1: นะค่ะ
0: สภาวะปัจจุบันเนี่ยมันปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่ทำให
1: ้
0: ยังมีรังอยู่หรือเปล่า
1: รังยังอยู่ดีไหมนะอาจารย์ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วมันไม่มีรัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวแค่เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์เอามาต่อกันปัจจัยที่คุกคามอาเซียนตอนนี
1: ้ค่ะ
0: ที่ไล่เรียงมาเนี่ยแต่เราได้มองปัจจัยเงื่อนไขข้างในของแต่ละประเทศนะแต่มันก็ยังมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเด่นในยุคที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปขั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้แล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของคุณเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยคุณเซนทำอะไรบ้างกับอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนสำเร็จไม่มีแถลงการทูต
1: ค่ะ
0: ก็เพราะว่า
1: ทำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อะไรนะอาคิโนใช่ไหมก็สะบัดที่อาจารย์เคยพูดสะบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมโกรธมากจะม
0: ี
1: ค่ะอาจารย์ค
0: ่ะก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมมาตรฐานแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศอย่างใหญ
1: ่ค่ะ
0: แต่ในกรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต้จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในห่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับที่พาดในเขตทะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้กับอาเซียนทั้งกลุ่
1: ม
0: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันถ้ายอยคุยกับประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นเนี่ยก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะครับจะพูดจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในกระบวนวิธีที่ตัวเองได้เปรียบเสมอนะฮะแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเซนจะทำกับอาเซียนในห่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของคุณเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ขันชู
1: ค
0: ่ะก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของคุณเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าคุณเซนเนี่ยไหมขนาดว่าบอกให้ไม่เสนอว่านัดทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสัมพันธ์นะครับมันก็ยังทำตามได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี่ยเลี้ยงมันไว้พอเลี้ยงมันไว้เยอะมากวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนว่าคุณเซนเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที่เขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านเฉยขนาดเจ้าของบ้านก็ยังเห่าไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้าเรื่องเพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละแล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าเออฉ าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงกัดฉันด้วยนะครับคือที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แอบกินของในบ้าน
1: โอ้
0: แล้วนี่มันเป็นแอบกินของในบ้านของจีนคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือจีนเห่าล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในปี2013หนีมาพวกคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
1: ้
0: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เดือดร้อนก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยก็หางตะวัดซ้ายตะวัดขวานะฮะรอบลิ้นเบียรอบแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคอนเซ็ปต์เลยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงห่วงเวลาหนึ่งร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ย ก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่ามันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับซื้อไปซื้อมาก็รู้ว่าเอาไอ้หมาตัวนั้นมันคือบุญเศรษฐีเองที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการสแกมจากข้างนอกเข้าไปเราดูคุณปูเบศเก่งเลขไหม
2: ไม่ครับ
1: เยอะมาเลย
2: เรียกเสร็จเลยเดี๋ยวท่านให้คำนวณออกอากาศอีก
0: ไม่ครับ
1: แต่รู้ว่ามันเยอะมากอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์คำนวณมาเลยครับ
0: นึกว่าจะนั่งหลับก็เลยต้องแจ้งเตือนนะครับประเด็นมันอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าการแกมเมอร์จากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็คือเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
2: ครับ
1: โอ้โห 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย์
0: ต่อปีนะครับ
1: ต่อปีว้า
0: วไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับความมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่ทำไมสีฮานุบิลเมื่อปี2014สีฮานุบิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่สองข้างขนานกันอยู่สองข้างถนนเส้นเลนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮันโนวิลก็คือภายใต้ไอ้หัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอ้เฉินจื้อเฉินจื้อทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในตลาดเนี่ยนะครับเฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะ Prince Holding Group เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับ Entertainment Complex Casino Online นะครับไอ้โรงแรมคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรันของก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโนบิลเดี๋ยวมาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารสูงที่สีฮันโนบิลได้เลยนะครับถ้าไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
1: ผุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นเซ็นเซอร์เป็นคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยอาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง1,076อาคาร
1: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริงๆ
0: แล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
1: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีจิ้นผิงบอกให้ฮุนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮันโนวิลนะฮะฮุนเซนก็สมอ้างได้นี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบนะครับ
1: เพราะว่า
0: ไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในไม่แค่เดียวแต่ละวันเนี่ยที่สีฮันโนวิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 500,000 คนในแต่ละวันที่สีฮันโนวิลที่เป็น 500,000 เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต์อ๋อไปเล่นคาสิโนออนไซต์แล้วก็พออยู่นานเช่าอะไรเช่าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นะก็เช่าตึกอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับแต่มันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไซต์เพราะไม่มีคนไปเล่น
2: ครับ
0: มันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน
1: ์
0: พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตอบได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะสถิติของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020นะครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮันโนวิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ครับ
0: ก็อยากรู้ว่าคุณเซนได้เท่าไหร่ก็ 19% ของจากเงิน
1: ตอนนี้จากเงินจำนวนนี้โอ้โห
0: นี่แหละครับที่มันหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้าน
1: นะ
0: ครับและเงินก้อนนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับร่ำรวยขนาดไหน
1: เดี๋ยวเราพักไปสักคร
0: ู่ค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ความร่ำรวยของตระกูลคนก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่ฉันที่

0: 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19% คูณด้วย 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนเนี่ยมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเมาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วนรอบขอบชิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขยะใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าคุณเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังพิทักษ์คุณเซนมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจื้อนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้คนเซ็นร่ำรวยด้วยโดยคนเซ็นให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลนะครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารพัดที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับสีฮานูบิลมีครบถ้วน
1: ครับ
0: อยู่ที่นั่น
1: เป็นศูนย์รวม
0: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนทั้งๆที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็หนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมันแล้วปรากฏว่ารองรับพวกนี้ก็คือหุ่นเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์หุ่นเซนนะถ้าสมมติว่าคุณภูเบศเป็นจีนคุณคูเวตไปแฮปปี้กับคุณเซนไหม
1: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของคุณเซนเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างคุณเซนก็คือถ้ามันล้มหายตายจากไปหรือมันสิ้นศีลสิ้นศีลสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่คุณเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยนะครับมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่คุณเซนยังสร้างปัญหาให้กับคุณให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการร่วมได้แล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกคุณเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรต้องถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามทีทาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับคุณเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรนี่แหละขึ้นมาเพื่อที่จะกีตาร์ทับไปบทขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบทขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดง
1: ครับในยุคนั้น
0: นะครับก็เลยต้องบทขยี้แต่ทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรเนี่ยเขมรแดงนี่เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลหุ่นเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเข็ด ครับ

0: ่นgovernment นะครับก็จะมีนั่นนะฮะสามผู้นำเขมรที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเฮงสำดินเจียซินและฮุนเซนครับก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยฮะแล้วก็จีทาทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับจีทาทัพมาบดขยี้เขมรแดงในปลายปี1978นะครับแล้วก็มันมาบรรลุผล9เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยนะครับมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องสงามช่องโอเสม็ดอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งๆที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาพึ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูกไปนะครับแต่มันจับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็ได้แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาทัพมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ 875,000 นาย
1: ครับ
0: เยอะไหม นะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่ 170,000 คนเท่านั้นแล้วมันจะไปสู้ 870,000 ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็กีซาทัพบดขยี้ให้เขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลนะครับเรือน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงครับ พอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัฐนั่นนะทั้งที่เขมรแดงไล่รัฐนั่นออกจากอำนาจอยู่มาวันหนึ่งรัฐนั่นก็มาจับมือนะครับจับฝันพดแต่ว่าฟันพดไม่ออกหน้าให้เขียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอรัตนนตายก็เลยกลายเป็นตอนจานก็มาจับมือสีฮานุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละก็ขุนรัฐบาลพัฒถิ่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมร3คนนะครับก็คือเฮงสำดินเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมา
1: ครับ
0: เท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาล3ฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมนุษย์ยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลฮุนเซนทั้ง3นั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็หนุนรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูมั้ยตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1991
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่กระทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝังไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็จะเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้คุณเซนทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีน

0: แต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยแหละครับคือวันนี้จีนตัดหางคุณเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้นเอาไว้ให้มันเป็นป้องกันอิทธิพลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณเซนบ้าสร้างขึ้นมาก็ยังจัดกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้จับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมรังสีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ฐานมุนเซนแล้วก็เอาไว้จัดกับสมรังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับตัวเนียอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะเห็นว่าเชื้อพระวงศ์อะไรสารพัดเนี่ยนะครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแก่ขึ้นนั่นก็คือพรรคสุนทรภิกษ์ในขณะที่ CPP ที่จีนเพื่อหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่ฮุนเซนถักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างจุมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้กลุ่มสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของกลุ่มสุขานั่นก็คือสมรังสีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับสมรังสีกับกลุ่มสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันแล้วเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มันสั่นเหลือไว้คือ be continue คร
1: ับเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็คุณ Morning ASEAN เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 7:30 นนะครับวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการจัดรายการได้สดๆครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาถ ธนัฐนาคุณและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพชนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะตอนนี้ทาง Facebook Live ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ

0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสมช.วานนี้แล้วก็การประชุมกตร.ด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานประชุมนะครับก็เคาะรายชื่อนะครับโดยเฉพาะเลขาสมช.ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการจับกุมนายกเฮงนะครับในคดีโกงเงินการสอบท้องถิ่นก็เมื่อวานนี้ได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับซึ่งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าคดีนี้นะครับโดยเฉพาะการเรียกรับสินบนวิ่งสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหลังจับกุมนายกเฮงหรือว่านายประวิตรจารุรัชกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและก็นางนวพรปรือปลั่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเมื่อ27สิงหาคมทั้ง2รายครับยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนใช้เงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวไปในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกครับพบว่าขบวนการทุจริตบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ครับมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันครับเป็นอดีต2คนปัจจุบัน1คนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตามการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าววันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเค้นนายกเฮงและพวกโยง3อธิบดีปปปขยายผลโกงสอบไล่เส้นเงินทั้งกระบวนการบี้สาวอบต.นายหน้าหาคนเต่าแง้มมีตัวละครใหม่มั่นใจเอาผิดถึงระดับบิ๊กบก.ปปป.ลุยแกะรอยเส้นเงินขบวนการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยผู้ต้องหาโกงเงินสอบท้องถิ่นหลอกผู้เสียหายกว่า40รายบางรายจ่ายสินบนแก้ข้อสอบแต่ยังตกพบ3อธิบดีกรมดังทั้งอดีตกับปัจจุบันเอี่ยวด้วยเดินหน้าขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องบิ๊กเต่ามั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนประธานกรรมาธิการปปช.สภาแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ยศพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดกรรมาธิการเตรียมเซ็น MOU กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน11กันยายนนี้ปราบทุจริตรวบรวมข้อมูลยื่นปปช.ฟันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีครับ
1: ขณะที่ทางบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นายกเฮงก็ยังให้การภาคเศษแต่ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ประกันตัวก็เนื่องจากคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวตามสัทธรรมสำนวนนะคะเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนก็ยังมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนก็คือคนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีก40คนค่ะเป็นกลุ่มคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งด้วยซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ให้การว่าเอาเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านปปป.ก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่ามี2พฤติการเดินสายหาผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเรียกรับเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรทำหน้าที่หาคนโดยไปทำเกินโควต้าที่กำหนดไว้ค่ะทำให้มีผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านกว่า40คนกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ส่วนบางรายก็ขอบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาย้ายไปภาคใต้ทำให้จำใจยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเงินไปฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็มีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าก่อนจะ

0: เปรี้ยวสัญญาทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบยิงกันด้วยนะคะมีรายงานด้วยว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายจ่ายเงินมีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่ไม่มีชื่อสอบติดเพราะว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งแกะรอยทางการเงินของนางนวพรค่ะที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะมีการสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมีภาพบิ๊กเต่าด้วยอยู่ใน Daily News ค่ะตะลึงนายกเฮงกงสอบโยงบิ๊ก DSI เต่าเกล้าลักไส้ยกแก๊งลุยแกะเส้นเงินถึงไอ้ม่องวงการเจอกลุ่มใหม่ผู้ใหญ่สอถอร่วมกวนอาจสะพลชี้นายกเฮงตัวการใหญ่กงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊ก DSI ระดับ48ถึง49ทำเป็นกลุ่มแก๊งจังหวัดขอนแก่นยังมีบิ๊กเต่าจัดเต็มลากไส้ทั้งขบวนการลุยแกะเส้นเงินนายกเฮงนวพรเรียก 650,000 บาทวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการได้แน่จับตาล่ากวนใหม่เรียกรับผลประโยชน์ระดับบิ๊กสอถอลานข้าราชการมีบรรจุด้วยเส้นสายเตรียมตัวโดนไล่ออกยันเอาผิดตามหลักฐานไว้การเมืองแทรกแซงค่ะรายการเมืองแทรกแซงค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่านะครับเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่28สิงหาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับได้มาหาหรือราชการแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนัดนะครับถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือส.ส.ก่อนนายอนุทินบอกว่าเป็นการพบกับครม.ก่อนเมื่อถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้นัดวันกันซักว่าเมื่อมีการนัดครม.รับประทานอาหารคนมองเรื่องของการปรับครม.ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในช่วงเวลานี้นายกอนุทินก็เพียงแค่ยิ้มครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวซักเรื่องโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงเลขาสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคมนายกมองอย่างไรนายอนุทินตอบทันทีว่าไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรมครับซึ่งนายกเองก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าการเสวนามันไม่ได้มีห้องประชุมเดียวขณะที่นายจุลพันธ์ครับได้พูดถึงประเด็นนัดกินข้าวกับพรรคร่วมว่านายกยังไม่ได้แจ้งนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ข่าวว่าจะนัดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่ก็ทราบว่าจะแบ่งเป็น2วงครับวงแรกจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับทำการเมืองสกปรกนภินทรซัดเดือดไอติมยิ่งชีพกกต.ลงมติคดีหัว14กันยายนนายกเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์สัปดาห์หน้าบอกยังไม่เคาะวันและสถานที่ยิ้มปัดตอบปรับครม.เวลานี้หรือไม่จุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลอย่างแน่นปึกชนด้านแจงร่วมเวทีเสวนาเวทีฝ่ายค้านขอเพื่อไทยแล้วมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยพรรคประชาชนเล็งยื่นปปช.ฟันกกต.ยกแก๊งยื้อคดีหัวสว.นภินทรซัดเดือดไอติมและยิ่งชีพจินตนาการกล่าวหาเอื้อหัวสว.โต้ทุกข้อสงสัยบอกไม่โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าราชการ 8-9 คนรองเลขากกต.แจ้งกองปราบดำเนินคดีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นคดีหัวสว.อภิสิทธิ์เตือนพรรคร่วมการเมืองยึดสว.และกินรวบองค์กรอิสระฟอกผิดฝ่ายบริหารถามกำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าครับ
0: ส่วนประเด็นของนายณภินทรศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการระบุว่าไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะก็คือหมายถึงตัวณภินทรค่ะและกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะนายณภินทรปรากฏในชื่อ1ใน229รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะซึ่งนายณภินทรเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่าในวันนั้นค่ะ เนื่องจากได้รับการมอบหมายให้ไป

0: ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมความพร้อมน้ำท่วม5จังหวัดโดยไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีวันว่างวันเดียวคือ27สิงหาคมนะคะพอทราบว่ามีการกระทู้ถามสดซึ่งเป็นการทราบหลังจากที่เตรียมการเอาไว้แล้วส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเดินทางไปประชุมในวันที่27สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นมาค่ะก็ทราบว่ามีการกระทู้ถามสดถึงตนยืนยันว่ามีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนค่ะซึ่งนายณภินทรมีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการพบกันกับผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆค่ะว่าเข้าพบแล้วมีการเรียกดูตัวหลังจากนั้นมีการให้เซ็นเอกสารซึ่งเป็นใบลาออกสว.ล่วงหน้านะคะซึ่งนายณภินทรก็ชี้แจงว่าในวันนั้นค่ะก็คือในช่วงปี2567เป็นการพบกันของกลุ่มที่มาเรียกร้องนะคะแล้วก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงล้นตลาดค่ะก็มีหลายคนเดินทางเข้ามาพบหนึ่งในนั้นก็มีผู้สมัครสว.ด้วยระหว่างการพูดคุยกันค่ะซึ่งก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในฝั่งของผู้สมัครสว.รายนี้ได้ขอให้มาช่วยเกี่ยวกับการสมัครสว.ให้ผ่านซึ่งนายณภินทรก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครั้งที่สองค่ะก็มีการเข้าพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนเดิมทำให้นายณภินทรปฏิเสธไปและบอกว่าถ้าหากยังพูดเรื่องนี้อีกก็ขอเชิญออกจากห้องทำให้ในฝั่งนายเอก็คือผู้สมัครสว.รายนั้นค่ะเดินออกจากห้องไปทันทีโดยที่ไม่มีการร่ำลานะคะนอกจากนี้นายณภินทรก็ยังมีการชี้แจงค่ะว่าที่กล่าวหาว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนในช่วงของการที่มีวันปฐมนิเทศยืนยันว่าวันนั้นเดินทางไปต่างประเทศไปเยอรมนีไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพค่ะใน Daily News ค่ะก็มีภาพของนายณภินทรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงในการไม่ได้เข้าร่วมกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคประชาชนนะคะในวันที่27สิงหาคมก็อ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณภินทรซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความสน.ทองหล่อแล้วลั่นไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้า 8-9 คนด้านรองเลขากกต.แจ้งความไอลอหลังปล่อยความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสว.ย้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายและเพื่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนบันทินค่ะเผยพักส้มเตรียมยื่นปปช.ฟันกกต.ยกวนข้องใจมติดำเนินคดีอาญาสว.1767รายอาจเข้าข่ายซื้อเวลาขณะที่อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระถูกนักการเมืองและสว.แทรกแซงครบวงจรเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองด้านสุภชัยสวนกลับอย่าใช้สันนิษฐานต้องมีหลักฐานเปิดประวัติพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งก่อนวิกฤตจบด้วยรัฐประหารค่ะ
1: 7นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งเลขาสปช.คนใหม่แล้วก็โผตำรวจครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับมีการเคาะโผในพลตำรวจ163เก้าอี้นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชการตำรวจครั้งที่8ทับ2569ครับมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งราชการตำรวจระดับผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี69นะครับก็มีผบตร.เป็นผู้ร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมกตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้ายครับก่อนเริ่มการประชุมครับ

0: นายกรัฐมนตรีอนุทินได้แจ้งว่าวันนี้เจ็บคออาการไม่ดีไม่สบายพร้อมจับที่บริเวณคอขณะที่เวลาประมาณ17นาฬิกาหลังประชุมผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงครับนายอนุทินก็ได้เรียก พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่งนี่แหละครับแล้วก็ต่อมา17นาฬิกา57นาทีนายกอนุทินได้เดินทางกลับแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทำหน้าที่ประธานประชุมต่อโดยนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับครอบครัวตำรวจสะดุดต่ออาวุโสส่งหลายเก้าอี้ป่วนอนุทินเป็นประธานกตร.ถกโผในพล163เก้าอี้เกือบ4ชั่วโมงเผยผลการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอบผบตร.เป็นประธานแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการต่อบางตำแหน่งยังไม่ลงตัวเช่นเดียวกับไทยรัฐครับที่พาดหัวกรอบรองบอกว่านายกประธานเคาะโผในพลตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนายกอนุทินหัวโต๊ะกตร.เคาะโผในพลศรีกากีระดับรองผบตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี69ก่อนประชุมบอกไม่สบายเจ็บคอก่อนเดินทางกลับในช่วงใกล้เกือบ6โมงเย็นแล้วก็บอกสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่ามีการแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแต่งตั้งโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เป็นพลเอกชัยพฤกษ์หรือว่าเสปูร่วงก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่ว่านายกบอกวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะในการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News อีกกรอบนึงนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.แล้วเสร็จแล้วก็มีกรอบเล็กๆเป็นสีหน้าของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้อนุทินเผยที่ประชุมสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ชี้เหมาะสมงานเชื่อปรับยุทธศาสตร์ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแจงเตรียมนัดครม.พักร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่เคาะวันและสถานที่ไม่ยืนยันปรับครม.เวลานี้หรือไม่ด้านจุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลยังแน่นปึกหลังมีข้อกังขาหมอชนน่านร่วมเสวนากับฝ่ายค้านส่วนอีกฉบับนึงค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะแม่ทัพภาคที่4สังเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ส่วนอีกกรอบหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะเอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้200,000ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำไฮสปีดนัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาพาณิชย์ทุ่ม2,000ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับยังหลอกลวงไม่หยุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ตำรวจแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเป้าหมายใหม่ของบรรดาแก๊งคอลจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับแทนที่จะเป็นคนสูงอายุแล้วแหละครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้นำในแบงค์นามสมมุติอายุ28ปีนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชื่อดังครับนำหลักฐานเอกสารทางการเงินรายการการโอนเงินบันทึกข้อความสนทนาและก็ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือ แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยหลอกลวงโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงห้องพักเอาไปตรวจสอบนะครับรวมเงินที่ให้ไปเสียหายถึง10,995,000 บาทภายในระยะเวลา3วันนะครับโดยผู้เสียหายอ้างว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ22 สิงหาคมครับมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นพนักงานของ AIS แจ้งว่ามีผู้เอาชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เลย

0: พื่อใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ไปประสานสภ.เมืองเลยเพื่อไปปิดเบอร์จากนั้นโอนสายให้ชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเลยแล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ส่งรูปเอกสารราชการแล้วก็เปิดวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจครับเพื่อสอบสวนกันในทางวิดีโอคอลมิจฉาชีพข่มขู่อยู่ตลอดเวลาครับให้เจ้าตัวโอนเงินให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยต้องโอนไปทำรายการไปถึง11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวมสูญเงินอย่างที่บอกไว้นะครับว่า10กว่าล้านบาทเลยแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักศึกษาแพทย์ร้องโดนแก๊งคอตุ๋น11ล้านขู่เหยื่อเป็นสแกมเมอร์ลวงให้โอนเงินไปพิสูจน์นักศึกษาแพทย์ว่าที่ด็อกเตอร์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองเลยข่มขู่หลอกโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงหอพัก3วันติดรวมสูญเงินไป11ล้านสุดท้ายข่มขู่อิทธิพลเกี่ยวกับบัญชีม้ากำลังส่งคนมาฆ่าปิดปากเลยรีบเพ่นจากหอพักกลับบ้านก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอกครับโทรหาสายด่วน AOC 1441กลับแนะนำให้ติดต่ออายัดบัญชีกับธนาคารเองตำรวจเร่งเช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: จนสุดท้าย9ทันข่าวนะคะถ้าหากว่าต่างชาติทำผิดค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซ็นแล้วนะคะในประเทศต่างชาติส่งกลับได้ใน30วันค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะนายกเซ็นแล้วในประเทศต่างชาติส่งกลับใน30วันชี้บังคับใช้ทันทีนายกลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีจี้ชิงทอง72บาทที่สระแก้วนะครับตำรวจยังคงระดมทีมเร่งล่าตัวคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังในสระแก้วครับผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดตู้ในตู้ทองนะฮะทองในตู้ทองรวมทั้งหมด4ถาดน้ำหนัก72บาทครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เองไปพบเสื้อแล้วก็วิกผมของโจรแล้วนะครับกำลังปิดอรันไล่ล่าอยู่นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวปาระเบิดปล้นร้านทองในอำเภออรัญจประเทศสระแก้วครับไปพบเสื้อผ้าไปพบวิกผมแล้วก็ไฟแช็กมีสัญลักษณ์สถานบันเทิงปอยเป็ดกัมพูชาถูกเผาทำลายทิ้งในซอยตรงข้ามจุดเกิดเหตุพาดหัวข่าวครับพบเสื้อวิกผมโจรปล้นทองเผาทำลายทิ้งปิดอรันไล่ล่าตำรวจสระแก้วเร่งไล่ล่าแกะรอยคนร้ายก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญจประเทศกวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก72บาทกว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพบเสื้อลายสก็อตหมวกกับวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้ถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะเร่งตรวจสอบเชื่อคนร้ายชำนาญพื้นที่มากเข้าออกพื้นที่ด้วยความชำนาญเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: ส่วนข่าวนี้ต้องแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวพระราม2ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเปิดมอเตอร์เวย์ M82 ปิดตำนาน7ชั่วโคตรเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะพี่พัฒน์เปิดมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพสู่ภาคใต้กำชับดูแลการจราจรและความปลอดภัยเร่งงานส่วนที่เหลือตามแผนมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
0: ส่วนกรณีของป้าดากับวัดอดุลยารามนะครับเจ้าหน้าที่เรียกป้าดารอบ2แล้วนะครับถ้าไม่มาจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ว่าในไทยรัฐมีภาพประกอบว่าป้าดาเองก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดา

0: แล้วก็นายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกเดินสายออกรายการเปิดปากที่ไทยรัฐทีวีครับยืนยันในหลักฐานเดิมทายาทยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าอดุญญารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเรียกรอบ2ไม่มาหมายจับป้าดาเดินสายเปิดใจไทยรัฐมีสิทธิ์ในที่วัดตำรวจจ่อออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าดุญญารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนลูกสมุนอีก9คนและก็อดีตทหารให้รีบมาพบตำรวจส่วนป้าดายังเดินสายแถออกรายการโทรทัศน์ขณะที่พระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามแจงเส้นทางการจัดตั้งวัดป่าแล้วก็เสนอสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
1: มากันที่เรื่องของเนปาลกันบ้างนะคะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมกับภาพใน Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์เดินเท้ามุ่งหน้าผ่านทางผ่านแดนจีหลงอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตและมีการสูญหายจำนวนมากนะคะส่วนในแนวหน้าก็มีภาพประชาชนค่ะอยู่ที่เนปาลก็ต้องยืนอยู่ข้างซากบ้านเรือนที่ปรักหักพังเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะส่งผลทำให้ที่พักอาศัยทรัพย์สินในพื้นที่ถูกทำลายเสียหายพัดพาไปในน้ำหมดเลยนะคะจนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าในอีก3วันข้างหน้าอาจจะมีการทะลักท่วมอีกระลอกนึงค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่เร่งช่วยได้537คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนภาวะสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่13,295นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งกลุ่มพุ่งถล่มพุ่งสูงอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมนักท่องเที่ยวหลายร้อยจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาภารกิจค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากสะพานหลาย10แห่งถนนยาว40กิโลเมตรพินาศยับเยินด้านจีนส่งทีมวิศวกรสำรวจทะเลสาบริเวณชายแดนทำแบบจำลอง3มิติคาดว่ามีน้ำอีกประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงพังและเป็นอันตรายค่ะ
0: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับวันนี้เวลาหมดตรงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวาดบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นาทีที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวาดเข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นาทีพันตำรวจเอกศรศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตาว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ชิกบี้เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แม็กทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

สวัสดีทักทายคุณฟังนะคะช่วงเวลายามเช้าของเช้าวันเสาร์ค่ะวันนี้29สิงหาคม2569นะคะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆออนแอร์เพลงเพราะๆกับการเดินทางและการทำงานของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะช่วงนี้เขาเตือนเรื่องฟ้าฝนนะคะขับรถขับขี่ระมัดระวังเตือนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นหวัดโควิดไข้หวัดใหญ่มากันแบบรัวๆเลยนะคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์แชร์ความสุขกันค่ะ

0: on air ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวตรงนี้นะคะส่งใจส่งกำลังใจไปถึงเนปาลค่ะนะคะซึ่งก็เกิดการสูญเสียหลังจากที่มีน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะทั้งดินโคลนถล่มทั้งน้ำป่านะองค์การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาล นะคะก็ได้สรุปนะคะผู้ยอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น538รายค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีก977รายค่ะเป็นชา

ชาวต่างชาติ517รายนะคะก็ขอทุกชีวิตปลอดภัยค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจสำหรับครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนะคะจากเหตุการณ์น้ำป่าหลากที่เนปาล นั่นเองนะคะฝากเอาไว้

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกั

มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนไทยของเรานะคะทำพินัยกรรมขอตายดีเนี่ยผ่านออนไลน์พุ่งกว่า10เท่าเกือบ 100,000 รายนะคะกำลังจะบอกว่านุ่นนะคะกำลังจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะทำเอาไว้นะคะคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ค่ะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะระบุว่าคนไทยเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนดูแลตัวเองในช่วงท้ายของชีวิตมากขึ้นนะคะหลังมีข้อมูลว่าจำนวนผู้จัดทำพินัยกรรมขอตายดีหรือ Living Will ค่ะผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า10เท่านะจนเกือบ 100,000 รายสะท้อนความสนใจของประชาชนในการกำหนดแนวทางการรักษาพยาบาลของตัวเองล่วงหน้าหากวันหนึ่งค่ะถ้าเราไม่สามารถสื่อสารหรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะก็แน่นอนเราได้เขียนไว้แล้วเนื้อพินัยกรรมขอตายดีผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นนุ่นว่ามันก็เป็นแผนที่ดีสำหรับการวางแผนชีวิตในอนาคตซึ่งมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยค่ะว่านะอะไรก็เกิดขึ้นได้ความไม่แน่นอนเราก็เห็นกันอยู่เสมอๆนะคะก็หนึ่งเรื่องราวตรงนี้มาอัปเดตกันนะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงรายการออนแอร์และแชร์ข่าวสารกันค่ะ

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990

021-143-990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ชีวิตของคนเราเนี่ยมันสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราตั้งใจอยากทำอะไรเราก็ทำเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากกอดใครก็กอดอยากเดินทางอยากไปไหนอยากบอกรักใครทำดีสิ่งดีๆที่ควรทำทุกวันเพราะเมื่อมาถึงวันนั้นนะคะเราจะได้ไม่เสียใจจะไม่เสียดายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยแม้กระทั่งการบอกลายังไม่มีโอกาสเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ค่ะกับกนกออนแอร์ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็แชร์เรื่องราวที่ส่งมอบส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยช่วงนี้ชุมพรเขามีกิจกรรมดีๆนะคะก็มีคอนเสิร์ตริมหาดทุ่งวัวแล่น3วันด้วยกันนะคะ 28-30 ไปเที่ยวกันได้ค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมM-Cod Radio Go Green
6: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา M-Cod Radio Network อสมทชุมพร
7: คุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 9:00 น. M-Cod Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
9: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทางนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง

0: นอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรดินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาธนงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและนั่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัตน์แย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
3: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HD47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
7: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
6: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กับความรู้สึกดีๆ

เดินทางกันต่อนะคะช่วงเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นะคะเดี๋ยวนำเรื่องราวดีๆเรื่องสุขภาพมาฝากกันค่ะก็ในช่วงของการเดินทางตรงนี้นะคะฝากเตือนเรื่องของฟ้าฝนนะคะช่วงนี้ก็ในช่วงของการเดินทางค่ะฝนอยู่ในเกณฑ์นะคะ 40-60% ของพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังดูแลกันแล้วก็ออนแอร์กันตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ดีเจพี่นุ่นนะคะ

0: หนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
1: ้ช่วงสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวนะคะจากกรมควบคุมโรคเนี่ยมาเตือนเรื่องของพอร์ตผสมนะคะเมทแอมเฟตามีนเอโทมิเดตนะคะเสี่ยงหัวใจวายหมดสติอันตรายถึงกับชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากเตือนกันค่ะหลังจากที่พบตัวอย่างน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมเมทแอมเฟตามีนเอโทมิเดตนะคะชี้ว่าถ้าใครที่สูบเนี่ยจะได้รับสารอันตรายโดยไม่รู้ตัวนะคะกระทบทั้งระบบประสาทหัวใจการหายใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะพร้อมฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่คุณครูเร่งสร้างความเข้าใจและเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะคะคุณผู้ฟังกรณีล่าสุดที่เขาเจอตัวอย่างนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยานำสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูดเข้าร่างกายก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าเอโทมิเดตเนี่ยเป็นฤทธิ์เขาเรียกว่ามีฤทธิ์การกดการหายใจและทำงานของสมองทำให้หมดสติได้นะคะและเมทแอมเฟตามีนเนี่ยไฮโดรคลอไรด์เนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นผิดปกติหรือหัวใจวายได้หัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยนะคะขั้นรุนแรงถึงกับชีวิตได้นั่นเองเพราะนั้นฝากเอาไว้ฝากความเป็นห่วงบรรยายเตือนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เฝ้าระวังเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะช่วงของสุขภาพชวนรู้ค่ะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ไอแรกครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง1,290บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: กนกพรกนกพร
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

หนึ่งเรื่องราวนะคะที่เหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครก็ได้นะคะก็คือเรื่องของมิจฉาชีพคุณผู้ฟังค่ะล่าสุดค่ะมีนักศึกษาแพทย์ปริญญาเอกนะคะที่ถูกมุกเก่าๆเดิมๆเนี่ยค่ะนะคะทำให้ต้องสูญเงินกว่า11ล้านบาทนะคะจากการที่มีโทรศัพท์ปริศนาเนี่ยโทรมาบอกนะคะจากค่ายโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็อ้างว่านะคะมีการไปเปิดบัญชีนะคะโทรศัพท์แล้วก็มีการทำผิดกฎหมายอะไรต่างๆส่งผลไปเขาเรียกว่าอะไรนะส่งเบอร์ไปให้คุยกับตำรวจปลอมนะคะแล้วก็ให้แอดโลแอดไลน์โน่นนี่มีการข่มขู่ทำให้เขาเรียกว่าผู้เสียหายเนี่ยกลัวหวาดกลัวนะคะจนเป็นที่มาของการสูญเงินนะคะทั้งหมดและมีให้ไปรับเงินสดด้วยโอนเนี่ยไป4ล้านกว่าบาทแล้วนะคะโอนไป4ล้านแล้วก็ให้คนมารับนะคะที่พักอาศัยอ่ะอีกโอ้โห3รอบนะคะมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากๆคุณผู้ฟังคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราจะเป็นใครเราจะเรียนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถูกหลอกได้เหมือนกันเกิดได้กับทุกๆชีวิตนะคะขึ้นอยู่กับว่าณช่วงเวลานั้นเราเจอกับความรู้สึกแบบไหนยังไงนะคะไม่มีใครบอกได้ค่ะว่าใครจะเจอกับตัวเราเองบ้างนะคะก็อยากฝากเตือนเรื่องนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงแล้วกันเรื่องของภัยมิจฉาชีพ

ขาได้เงินไปของเราไปได้ง่ายๆเลยเนาะ11ล้านโอ้โหนะคะและก็เหยื่อที่สูญเสียสูญเงินต่างๆก็อยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะฝากเตือนคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็ระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ

อย่าลืมกาแฟค่ะกาแฟ3 in 1 Dra Coffee Farm กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ3 in 1อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะ Coffee Farm ซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะกรรมการนะคะสมาคมชาวสวนกาแฟไทยค่ะส่วนซองสีม่วงสูตรต้นตำรับนะคะเพื่อความลงตัวรสชาติเข้มข้นหอมกลมกล่อมคอกาแฟที่นิยมดื่มที่ลงตัวนะคะซองสีทองพรีเมียมโกค่ะสูตรปานกลางรสชาติที่นุ่มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมนุ่มลึกอย่างมีสไตล์และสุดท้ายค่ะซองสีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ07753640นั่นเองค่ะ

0: คำว่าพักไว้ในกระเป๋าทิ้งคำว่าเหนื่อยให้ไกลจากตัวเราเหลือเพียงคำว่าสู้อยู่ในเงาและคำว่าเราเป็นที่พึ่งแห่งตนอ่านเขาเจอมาค่ะคุณผู้ฟังคะก็เลยอยากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะดูแล้วมันดูมีกำลังใจดีนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเรานะก็เหนื่อยได้บ้างท้อได้บ้างนะคะหรือว่าเรื่องบางเรื่องในชีวิตของคนเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจก็นะบางทีก็ต้องพักเอาไว้เหนื่อยก็พักหนักก็วางเหมือนคำที่แบบว่านำมาฝากคุณผู้ฟังตลอดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราเหนื่อยเราก็ชาร์จพลังให้กับตัวเองนะคะชาร์จแบบไหนด้วยการที่แบบทำในสิ่งที่เราชื่นชอบอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือหรือบางคนชอบออกกำลังกายบางคนอาจจะชอบปลูกผักสวนครัวช้อปปิ้งไปเดินห้างไปท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่เราค้นพบว่ามันเป็นความสุขของตัวเองก็เลือกที่จะทำและจัดเวลาให้กับตัวเองบาลานซ์ให้กับชีวิตบ้างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทแล้วถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ DITP สานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกชูดอนกอยบนเวทีเอเชียนเกม2026นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า DITP ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อ

0: ปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส 2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่าร้อยละ 60 เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ฮาร์ดดิสก์ไรท์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท

0: ประชุมพอร์ต 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แฟเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาตรงนี้ทักทายกันในเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเดินไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้29เลยใช่ไหมคะแป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้วแป๊บๆก็จะสิ้นปีค่ะมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำบ้างไหมคะมีอะไรที่เราโน้ตไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่ได้เริ่มไหมคะเราก็ต้องเริ่มแล้วนะคะบางครั้งนะการเดินทางของเราในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพลาดโอกาสต่างๆในการใช้ชีวิตไปการเรียนรู้หรือสิ่งที่เข้ามาหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นทุกวันอย่างที่บอกค่ะเผื่อใจไว้บ้างนะคะนะกับการที่ชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ตลอดพลิกผันก็ได้เปลี่ยนแปลงได้เผื่อใจไว้บ้างเผื่อไว้สำหรับทุกๆสิ่งนี่คือวิธีใช้ชีวิตที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นฟังเพลงเพราะๆกันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นคือโอเคจบนะคะฟังเพลงสบายๆกันค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

สำหรับเมื่อวานนะคะโลกออนไลน์ก็กระหึ่มมากๆเลยนะคะเมื่อทหารอเมริกันค่ะเทียบเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าพักพัทยา 5,400 กว่านายนะคะจนทำให้หัวใจสาวๆเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วหลายๆคนก็นำภาพมาเจนเขาเรียกเจน AI นะคะมากมายเหลือเกินค่ะเขาบอกว่าโอ้โหนะคะเสียงกรี๊ดเนี่ยดังกระหึ่มกันเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกล้ามโตโตนำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าฮือฮาแล้วกันนะคะในกระแสสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องแบบขำขันนะคะสำหรับหมู่สาวๆที่โพสนะคะต่างๆเห็นหนุ่มกล้ามใหญ่ทหารแบบว่าตัวโตๆอะไรอย่างนี้นะก็เรียกได้ว่าอยากจะไปพัทยากันให้เพียบเลยก็ว่าได้นะคะก็นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงรายการตรงนี้ค่ะออนแอร์และแชร์ทุกๆเรื่องผ่านทางช่วงเวลาดีๆของรายการค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: กนกพรกนกพร
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงนี้นะคะก็เห็นข่าวน้องเนเน่รอยัลนะคะที่หลังจากที่ได้ปุ่มทองคำจากคณะกรรมการผ่านเข้ารอบไปสำหรับอเมริกาก็ทาเลนต์นะคะทุกคนก็เข้ามาส่งกำลังใจอย่างล้นหลามมากๆเลยค่ะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าช่องofficial นะคะของอเมริกาก็ talent นะคะก็บอกว่าขอโทษนะประเทศไทยตอนนี้แน่ๆเป็นของคนทั้งโลกแล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจนะคะในความสามารถของน้องที่เรียกได้ว่าพรสวรรค์ก็ส่วนหนึ่งแต่พรแสวงและการฝึกฝนต่างหากค่ะที่ทำให้น้องนะคะมันมีวันนี้ก็ขอชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลด้วยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็แบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะที่หลายๆคนก็ได้ติดตามนะคะเรื่องของความสามารถของน้องที่ตอนนี้ไปถึงระดับโลกแล้วนะคะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับCPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไป

0: พบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
1: กนกพรกนกพร
2: ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมนะคะสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะบางครั้งเราก็เจอเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้โอ้บางครั้งชีวิตก็อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะบางทีคนที่เจอกับปัญหาบางครั้งปัญหามันไม่ได้มาจากตัวเราก็มีนะมาจากคนรอบข้างมาจากคนใกล้ชิดมาจากคนที่เรารักมาจากคนที่เราไม่รู้จักแล้วแต่ว่าเราจะเจอกับใครช่วงไหนช่วงชีวิตยังไงนะคะแต่เมื่อเราเจอแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าตั้งสติดีๆรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ดีๆค่ะนุ่นว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้และมันผ่านไปได้ด้วยเวลาและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ดีนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะกนกพรออนแอร์ 90.5 และ 104.5 ขอให้คุณฟังทุกคนมีความสุขและมีสติในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยฟ้าฝนก็ระวังกันสักนิดนึงอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นนะคะช่วงนี้แล้วเจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิม 8:30 กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นค่ะวันนี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา 5:32 นแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำสกัดได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและกลิ่นไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงษ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจ

0: จะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะมาผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูมอนภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงถ้าเวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหาร

0: ารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์0775452840 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้อยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเผาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452840ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545

0: 0824 085489 6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077544621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077545284 0854896493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ทองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ครับเกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุเพลิงไหม้คอนถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมีกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชุลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันและก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการถ่วงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการให้อำนาจใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานที่ฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้า าใจกันไม่ยอมรับการกระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคนจะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 09 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานนี้พิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำเราพิจารณามาโดยตลอดครับอาจ

0: มีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยนายพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทม.หลังสืบพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวาดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับ ดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนมินีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็นคนจีนและก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคน

0: ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยนายพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เองตนก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือว่ามาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้เอ่อท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยกะสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
0: ตำรวจเกาะคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า คืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็มาติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่

0: บนถนนพหลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่มประดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนลำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่สภ.เกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดคาอากวาดล้างกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับเนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาสก็อตแทเลนต์ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเบลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอณวกตต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
1: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ25-35ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90 ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกันทางการอิหร่านประนามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของอิหร่านของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6 เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจา ยังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยี่ยมยินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ข่าวเยาวรุ่น
1: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
2: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับสัปดาห์นี้อสมทสงขลา FM 96.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมททั่วภาคใต้อยู่กับพี่แจ็คผู้น่ารักดูแลกันไปพร้อมกับน้องๆคนเก่งของเราวันนี้มาถึง3คนนะครับในกิจกรรมที่เราได้พูดคุยกันน้องๆรอกันอยู่แล้ว
2: บอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดีแฮปปี้ทั้งครอบครัว
3: นักเรียนพลเมืองดีนะครับในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค5เลยไม่แต่เฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับน้องได้รางวัลในระดับภาคเลยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10โดยมีการประเมินจากเอกสารผลการสัมภาษณ์นะครับผลงานการสัมภาษณ์แล้วก็การจัดลำดับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดในระดับของประถมศึกษาแล้วก็ระดับมัธยมศึกษาครับเดี๋ยวจะเริ่มไปพูดคุยกับน้องๆกันทีละคนเลยนะครับเดี๋ยวคนแรกกันก่อนในด้านของรางวัลชนะเลิศนักเรียนพลเมืองดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: แนะนำตัวครับผม
4: สวัสดีค่ะเด็กหญิงณัฐสพุทธนวลค่ะเรียนเชมเจอร์ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลค่ะ
3: ห้องเรียนพิเศษห้องอะไรนะ
4: SMT ค่ะ
3: SMT เหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรอ่ะ
4: เป็นห้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะ
3: ถ้าเกิด SME นี่ก็เกี่ยวกับอังกฤษอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่มั้ย
4: มันจะมี4โครงการค่ะถ้าเป็นม.ต้นค่ะ
3: อันนี้ของยว.เหรอครับ
4: ใช่ค่ะ
3: อันนี้ SMT
4: ใช่ค่ะ
3: หมายถึงว่านักเรียนที่มีความสนใจด้านของเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ย
4: ถูกต้องค่ะ
3: ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
4: ชื่อเล่นชื่อเมเจอร์ค่ะ
3: เมเจอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงหนังนะ
4: ไม่ใช่นะ
3: สบายๆวันนี้ไม่ต้องเครียดคุยกับเมเจอร์ก็จะบอกว่ามีแต่เรื่องราวสนุกสนานกันในวันนี้ตอนนี้เรียนอยู่ม.ไหนแล้วนะ
4: มัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
3: ม.3แล้วที่ยว.นะครับตอนนี้เราเป็นไงมาไงถึงเข้ามาร่วมประกวดนักเรียนพลเมืองดีได้เนี่ย
4: ก็คือหนูมีครูที่ปรึกษาค่ะคือครูมณพรก็แกก็ส่งไฟล์เอกสารสำหรับสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนพลเมืองดีตอนแรกแกก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบมีอันนี้น่าสนใจนะอยากให้หนูลงสมัครก็เลยว่าหนูก็เลยเข้าไปอ่านรายละเอียดค่ะก็เลยว่ารายละเอียดมันน่าสนใจมันเกี่ยวกับการทำพวกจิตอาสาเกี่ยวกับพวกการเป็นพลเมืองดีแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็เลยว่าลองสมัครดูแล้วก็ลองทำเอกสารส่งไปค่ะ
3: น้องบอกว่าทำในชีวิตประจำวันของน้องนี่คือเรื่องอะไรบ้าง
4: หนูเวลาแบบว่างๆก็จะชอบไปสอนการบ้านเพื่อนทำแบบมันช่วยเพื่อนติวอะไรเงี้ยค่ะเวลาใกล้สอบหรือว่าแบบช่วงหรือถือว่าไม่ใช่แค่สอบก็มีช่วยทำกันช่วยทำการบ้าน
3: ช่วยทำการบ้านให้เพื่อนดีมากพี่จะหาเพื่อนแบบนี้มานานแล้ว
4: ช่วยสอนการบ้านเพื่อนค่ะถ้าแบบส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพวกวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ
3: ซึ่งถือว่า3วิชาหลักนี้เราได้เกรดอะไรอ่ะ
4: คณิตก็ 3.75 แล้วก็วิทย์4ค่ะคณิตแล้วก็อังกฤษ4ค่ะ
3: ก็ถือว่าเพื่อนก็ถือว่าโอเคมาช่วยกันหน่อยก็แล้วกันเรายังไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่านอกจากเรื่องของการติวให้เพื่อนแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ถือว่าเราเป็นงานด้านจิตอาสานี่ครับ
4: จิตอาสาหนูว่าถ้าสมมติอยู่ที่โรงเรียนก็จะเป็นพวกช่วยงานครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าครูไหว้วานอะไรก็จะแบบไปช่วยอย่างเช่นแบบพวกถือหนังสือพวกยกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแบบครูเรียกไปว่าแบบไปช่วยงานหน่อยก็ไปอะไรเงี้ยค่ะจากนี้ก็จะเป็นคนรับหน้าที่ไปรับไปส่งหรือว่าไปแบบช่วยงานครู
3: เป็นหัวหน้าห้องหรือเปล่า
4: เคยเป็นหัวหน้าห้องค่ะตอนม
3: .2แล้วไปถึงม.3ถึงไม่ได้เป็น
4: แบ่งหน้าที่ให้คนอื่นบ้างครับ
3: จริงๆนะเพราะว่าก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างอะไรบ้างนะครับนักเรียนพลเมืองดีคุณครูให้โจทย์อะไรมา
4: ก็คือถ้าเป็นในรูปเล่มก็จะเป็นให้สมมติไปเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาค่ะว่าถ้าสมมติว่าเจอปัญหานี้มาก็จะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันจะให้มา5แนวทางแล้วก็ทำพวกว่าถ้าสมมติเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่าย5เครือข่ายจะทำเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติแบบเหมือนส่วนใหญ่ถ้าเครือข่ายนี้จะเป็นแบบว่าการร่วมมือกันของแต่ละเครือข่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทำเป็นแนวทางไปอย่างเงี้ย
3: สมมติบทบาทเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
4: ผู้อำนวยการสถานศึกษาเลยค่ะ
3: หรอเขาน้องหนูเขียนยังไงบ้างครับเป็นโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ย
4: หนูก็เขียนว่าถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับพวกภาคีเครือข่ายก็จะเป็นพวกชุมชนเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับวัดอะไรอย่
3: างทางใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็จะเป็นวัดภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชุมชนแล้วก็เกี่ยวกับพวกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยชุมชนรอบข้าง
3: มีข้อไหนที่หนูจำได้ในการเขียนเป็นเอกสารไปสามารถจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง
4: ก็จะเป็นไอ้ตัวที่เป็นภาคีเครือข่ายที่หนูจำได้ก็คือถ้าเป็นภาคเอกชนก็จะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนที่เหมือนเราทางโรงเรียนแบบไม่ได้ ไม่สามารถทำได้นะตรงนั้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาครัฐก็จะเป็นภาคที่เราอยู่แล้วเพราะว่าของมันโรงเรียนหนูค่ะเป็นอยู่ด้วยสพท.เพราะฉะนั้นภาครัฐก็จะเข้ามาในส่วนตรงนี้เต็มๆค่ะแล้วก็ถ้าสมมติรอบข้างก็จะเป็นพวกชุมชนรอบโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยดูแลสอดส่องนักเรียนถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรที่แบบมันสุขวิสัยอะไรเงี้ยจริงๆค่ะ
3: แล้วอย่างเงี้ยตอนที่เราต้องเริ่มจากการส่งเอกสารเข้าไปก่อนใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แล้วจึงได้รับการคัดเลือกในรอบแรก
4: ถูกต้องค่ะ
3: จากนั้น
4: มีสัมภาษณ์ค่ะ
3: ก็จะเรียกตัวไปสัมภาษณ์
4: ใช่ค่ะก็คือจะส่งเอกสารเป็นรูปเล่มไปก่อนแล้วก็จะคัดเหลือแค่3คนสุดท้ายค่ะแล้วก็เอา3คนสุดท้ายเนี่ยไปเข้ารอบสัมภาษณ์ค่ะ
3: 3คนสุดท้ายเนี่ยมีแบบเพื่อนๆมาจากที่ไหนกันบ้าง
4: ถ้าที่หนูจำได้ก็จะมีจากชุมพรมีสุราษฎร์ค่ะแล้วก็มียะโส3คนที
3: ่อ๋อเราทราบไหมว่ามีคนส่งเข้าไปในประเภทเดียวกับเราเนี่ยกี่คนได
4: ้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก
3: ็คัดมาเหลือ3
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อคัดมาเหลือ3เนี่ยได้เพื่อนๆอีก2คนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายครับ
4: เป็นผู้หญิง1ถ้า3คนก็เป็นผู้หญิง2คนค่ะผู้ชาย1คน
3: อ๋อครับผมเราแบบดูไว้ว่าเอ๊ะเราตอนที่เหลืออยู่3คนเนี่ยเราหวังว่าเราต้องประมาณเท่าไหร่ที่เท่าไหร
4: ่คือหนูว่าในเมื่อเราติดมาใน1ใน3แล้วอ่ะหนูไม่ซีเรียสว่าหนูจะได้ที่เท่าไหร่แต่หนูรู้ว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเลยค่ะ
3: สิ่งที่คณะกรรมการเขาถามหนูมีอะไรบ้าง
4: ก็ถามว่าแบบอย่างเช่นคือด้วยความว่าอาชีพคุณพ่อหนูเป็นตำรวจค่ะก็หนูก็เล่าไปว่าแบบคุณพ่อเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอาเงินมาให้คุณพ่อเสนอตำแหน่งว่าถ้าสมมติคุณพ่อรับเงินนี้ไปก็จะเลื่อนตำแหน่งให้อะไรเงี้ยหนูจะมีวิธีบอกคุณพ่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
3: หนูบอกยังไง
4: หนูก็บอกว่าการที่เราจะขึ้นตำแหน่งเนี่ยมันมาด้วยความสามารถเราไม่ควรจะใช้เงินตาในการที่จะซื้อตำแหน่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วมีข้อไหนอีกบ้างที่กรรมการถามที่แบบรู้สึกว่าเราจำได้แม่นเลยข้อนี้แบบน่าจะได้คะแนนที่ดีอะไรเงี้ย
4: ถ้าเป็นจำได้ดีก็คือข้อเมื่อกี้เลย
3: ข้อเมื่อกี้เลย
4: ใช
3: ่น่าจะเป็นข้อที่แบบเราน่าจะทำคะแนนได้ดีด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: กรรมการถามกี่คนนะครับ
4: กรรมการตอนนั้นถาม3คนค่ะเป็นผู้หญิงล้วน
3: มีเรื่องของแบบเขาถามแบบเกี่ยวกับตัวหนูเองไหมที่ไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ย
4: มีค่ะ
3: เขาเช่นเขาถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวของน้อง
4: ที่ถามเกี่ยวกับหนูก็เหมือนแบบว่าในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกสถานการณ์ในโรงเรียนเช่นแบบถ้าสมมติว่า
3: เราได้เลย
4: ก็ถ้าสมมติเป็นในโรงเรียนก็ถ้าสมมติมีการทุจริตอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการถามเกี่ยวกับการทุจริตค่ะ
3: ท็อปิกหลักก็ตรงกับประเด็นแล้วก็ตรงกับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคม
4: ใช่ค่ะ
3: ดูซิเขาจะดูซิว่าในความที่เราเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราจะตอบยังไงเพื่อที่จะให้แบบว่าเข้าโจทย์กับที่ทางคณะกรรมการเนี่ยต้องการที่จะรู
4: ้
3: แล้วก็จะได้เข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งนักเรียนพลเมืองดีเราหลังจากที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเขาประกาศผลหลังจากนั้นนานไหมครับ
4: ก็ไม่นานค่ะประมาณสักสัปดาห์นึงค่ะ
3: ประกาศแบบมาเป็นเอกสารเลย
4: มาเป็นเอกสารค่ะเอกสารราชการเลยว่ามีชื่ออะไรเงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: รู้สึกไงบ้าง
4: ตอนแรกก็ดีใจตกใจเพราะว่าตอนนั้นนั่งเรียนอยู่ก็เลยแบบคือหนูนั่งแบบเล่นโทรศัพท์เพราะว่าตอนนั้นทำงานเสร็จแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเสร็จปุ๊บมีข้อความเมสเซจจากครูที่ปรึกษาเขาเรียกมาแบบได้รางวัลนะอะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะดีใจจนแบบตกเก้าอี
3: ้
4: เพราะว่าแบบไม่คิดว่าจะได
3: ้เพื่อนๆว่าไงบ้าง
4: เพื่อนจริงๆไม่มีใครแทบจะไม่มีใครรู้เลยตอนไปแข่งเพราะว่าหนูแบบเก็บไว้คนนึงว่าแบบ
3: เดี๋ยวไม่ได้บอกใครก็เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดได้รางวัลอะไร
4: ใช่ค่ะก็บอกแค่คนสนิทในห้องแค่ 2-3 คนอะไรเงี้ยค่ะ
3: นะครับแล้วเขาไปรับรางวัลมาหรือยังตอนนี
4: ้ตอนนี้รับรางวัลวันที่3ค่ะ3กันยายนนี
3: ้เดินหน้าที่ไหนครับ
4: ที่โรงแรมชดานครศรีธรรมราชค่ะอ๋อ
3: เขาให้เป็นโล่
4: เป็นโล่รางวัล
3: เป็นโล่รางวัลมีเงินด้วย
4: เงิน 7,000
3: โอ้ 7,000 บาทนะฮะก็โอเคตั้งตัวได้เลยนะคุณครูนะ 7,000 บาทใช้ได้1เทอมเลยนะฮะใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนของเราการหมายถึงว่าวิชาอะไรที่เราชอบที่สุดในโรงเรียน
4: ก็ถ้าเป็นวิชาที่ชอบสุดก็คือเป็น3วิชาหลักค่ะก็เป็นวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าให้ชอบที่สุดก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์
3: จริงเหรอวิชาอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร
4: ่วิชาที่ไม่ค่อยเท่าไหร่พละค่ะ
3: เพราะว่า
4: เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบถนัดพวกกีฬาอะไรเงี้ยค่ะ
3: เราจะมาในสายของวิชาการมากกว่า
4: ใช่ค่ะ
3: ประมาณนี้การใช้ชีวิตในโรงเรียนก็แฮปปี้
4: ด
3: ีก
4: ับ
3: เพื่อน
4: กับเพื่อนก็แฮปปี้ดีค่ะ
3: แฮปปี้ดีอยู่ที่บ้านเรามีพี่น้องกี่คน
4: มีพี่น้องมีพี่ชาย1คนค่ะ
3: พี่ชาย1คนเราช่วยงานอะไรที่บ้านบ้างไหม
4: ก็พวกกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกทิ้งขยะ
3: เป็นหน้าที่ของเราหรือว่าต้องให้แบบคุณพ่อคุณแม่สั่ง
4: ไม่ค่ะเป็นหน้าที่
3: เป็นหน้าที่เลย
4: ใช่ค่ะ
3: ที่เราต้องทำเลย
4: เพราะว่าเราถือกติว่าช่วยกันอะไรเงี้ยจะได้ไม่เหนื่อย
3: ทำกับข้าวใช่ไหม
4: ไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าส่วนใหญ่คุณพ่อเป็นคนทำ
0: คือพ่อเป็นตำรวจ
4: ใช่ค่ะ
0: ก็แบบมีอาชีพเป็นแบบพ่อครัวด้วยของบ้านเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ทำหน้าที่ในการดูแลด้านของอาหารให้กับที่บ้านนะครับก็อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ตอนนี้บ้างครับว่าในเรื่องของการที่เราจะเป็นนักเรียนพลเมืองดีเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
4: คือหนูว่าการเป็นนักเรียนพลเมืองดีมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆได้เลยค่ะแบบอย่างเช่นการแบบทิ้งขยะช่วยแบบช่วยงานเพื่อนหรือว่าช่วยงานครูหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นหนูว่าการช่วยเหลือผู้อื่นมันคือเป็นสิ่งที่ เราสามารถเริ่มต้นได้ในชีวิตประจำวันแบบแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
0: ประมาณนี้
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณนะครับสำหรับคนแรกของเรานั่นก็คือน้องนัทนัททรัพย์ล่ะ
4: ใช่
0: มั้ยนัททรัพย์พุทธนวลนัททรัพย์แปลว่าอะไรอ่ะ
4: นัททรัพย์จริงๆมันแปลว่านักปราชญ์ผู้มีทรัพย์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นความหมายผู้หญิงก็นางฟ้าผู้มีทรัพย
0: ์แปลว่ารวย เดี๋ยววันที่3เนี่ยก็จะรวยขึ้นอีก 7,000 ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาคนต่อไปสลับที่กันเลยจ้านะครับวันนี้เดี๋ยวคนต่อไปขอเป็นน้องนี่ก่อนฮาวาก่อนใช่มั้ยฮาวาใช่ฮาวาก่อนฮาวามาเลยฮาวาจากรุ่นพี่ฮาวานี่อยู่ปอหรืออยู่มัธยมอ่ะ
5: ม
0: ั
5: ธยมค่ะ
0: อ๋อมัธยมเหรอโอเคเอามัธยมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเริ่มต้นจากมัธยมแล้วนะครับอีกคนนึงนะครับเพราะว่าวันก่อนนี้มีการประกวดในเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์นะปีที่แล้วนี่คือมาออกอากาศทางอสมทนี่คือแซ่บมากแต่ละคนนี่คือนำเสนอกันแบบได้แรงจริงๆนะในการเรียกว่าพูดถึงเรื่องของโจทย์ที่ได้รับกันในแต่ละปีนี้ก็ไม่ซ้ำกันด้วยเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันกับน้องฮาวาเดี๋ยวแนะนำตัวเลยจ้า
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮาวาสันติโยธินสกุลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาค่ะ
0: นะครับเหรียญทองแล้วก็เนี่ยปกติแล้วเนี่ยพี่ก็เซอร์ไพรส์มากนะตอนแรกนี่ปกติแล้วว่ามาประกวดในด้านของภาษาถิ่นใต้ด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเราคือโรงเรียนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เซอร์ไพรส์แบบว่ามาภาษาถิ่นใต้นี่คือต้องจัดเต็มนะตอนแรกนึกว่าจะมาภาษาแบบมาลายูถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการประกวดในปีนี้เรามีหัวข้ออะไรครับน้องฮาวา
5: หัวข้อผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
0: โจทย์นี้เราได้รับมาใครเป็นคนเลือกเรามาให้ประกวดอ่ะ
5: วันนั้นเหมือนนั่งคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็ครูบีบีคือครูที่ปรึกษาก็เดินเข้ามาถามว่าใครห้องนี้ใครพูดมากบ้างหนูก็แบบยกมือเลยหนูค่ะหนูพูดมากแล้วครูก็บอกว่าจะไปแข่งสุนทรพจน์ได้ค่ะหนูไปค่ะเป็นคนเสนอตัวเข้า
0: ส่วนใหญ่จะต้องเริ่มจากคนที่พูดมากก่อนนะ
5: ใช่ค่ะ
0: คนจะเห็นแววเรานะครับแล้วเราโรงเรียนเราเคยมีการส่งประกวดในแบบนี้มาก่อนไหมครับคุณครูเคยมีมาก่อนแล้วก็คือว่าก็เคยมีรุ่นพี่ประกวดอยู่แล้วเราก็ถือว่ามีประสบการณ์มาส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มารับการสนับสนุนจากคุณครูในปีนี้ด้วยนะครับผ้าไทยผ้าถิ่นพอคุณครูเลือกเราเลยเหรอพอเราสมัครมีกี่คนวันนั้นมีกี่คนสมัคร
5: วันนั้นมีเพื่อนอีก2คนค่ะ
0: อีก2คนสมัครมาด้วยกันแล้วก็เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอะไรหมายถึงว่าพอครูให้โจทย์มาละ
5: พอครูให้โจทย์มาหนูก็แบบหัวข้อที่ว่าผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไรก
0: ็
5: แค่ไปดูประวัติศาสตร์อดีตที่มันลึกซึ้งที่เราควรจะพูดถึงก็เอาไปใส่ในบทค่ะ
0: มีแบบว่าบทไหนที่หนูคิดเองบ้างไหมหนูคิดเองทุกบทเลยไหม
5: ใช่ค่ะทั้งหมดค่ะ
0: เราใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยกี่นาทีครับ
5: 4-5 นาทีค่ะแต่วันนั้นทำเวลาไป 4.43 วินาทีค่ะ
0: นะฮะถ้าเกิดว่าพี่จะให้พูดโชว์เนี่ยได้ใช่ไหม
5: ได้
0: จำบทได้แน่นอน
5: แน่นอนค
0: ่
5: ะ
0: เดี๋ยวก่อนจะไปที่โชว์เนี่ยเราหมายถึงว่าโรงเรียนเรามีทั้งหมด3คน
5: ค่ะ
0: เราไปแข่งที่ไหนครับ3คน
5: เซนทันหาดใหญ่ค่ะ
0: มันคือมาหมดเลย
5: ค่ะ
0: เจอกับเพื่อนๆในระดับเดียวกัน
5: ใช่ค่ะ
0: วันนั้นเยอะไหมในระดับรุ่นเดียวกับเราเนี่ย
5: เยอะค่ะประมาณ18คนค่ะ
0: จากทั่วทั้งสงขลาเลย
5: ใช่ค่ะ
0: ที่มาแข่งกันเราดูเพื่อนๆแล้วเราแบบว่าเป็นไงมั่งเราแบบว่านั่งดูไหมได้นั่งดูเพื่อนใช่ไหม
5: ได้นั่งดูเพื่อนค่ะแต่ว่าวันนั้นจับฉลากได้ขึ้นไปพูดคนแรกเลยค่ะ
0: โอเคคนแรก
5: ใช่
0: ขึ้นคนแรกก็รู้สึกไงบ้างคนแรก
5: ตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแบบขึ้นไปก็แต่ตั้งสติค่ะแล้วก็พูดแบบเราซ้อมมา
0: พอคนแรกเราก็ต้องดูอีกเพื่อนที่เหลือพอหลังจาก
5: ที่
0: เขาแข่งจบไปเนี่ยเรามีความมั่นใจไหม
5: ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่กับตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นการพูดสุนทรพจน์ซึ่งทุกคนที่ไปวันนั้นก็คือพูดดีหมดเลยค่ะ
0: รอบเดียว ตัดสินเลย
5: ตัดสินเลยประกาศวันนั้นเลยค
0: ่
5: ะ
0: แล้วความรู้สึกหลังจากที่แบบเป็นชื่อเราเนี่ยแล้วตอนที่เขาจะประกาศ3-2-1มาขึ้นไปไหม
5: ใช่ค่ะที่1ค่อยประกาศคนสุดท้ายค่ะ
0: ตอนนั้นคิดว่าต้องติดบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่ค่ะตอนนั้นครูหันมาพูดว่า1ใน3คนนี้ยังต้องมีใครสักคนที่ได้ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองค
0: ่
5: ะ
0: 1ใน3คนหมายถึงว่าต้องได้ที่1หรือว่ารางวัลรอง
5: รางวัลรองอะไรอย่างงี้ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วพอประกาศที่2เสร็จ
5: แล้วก็ที่1
0: เลย
5: ตอนนั้นความรู้สึกก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเราตั้งใจซ้อมมาจริงๆแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้ก็ดีใจค
0: ่
5: ะ
0: นะครับเดี๋ยวจะให้โชว์หน่อยครับนะเอาแบบว่าเริ่มต้นเลยที่บนเวทีแบบว่าสตาร์ททีเดียวจบเลย
5: ตรงนี้เลยเหรอคะ
0: หน้าไมค์เลยใช่นะครับแล้วก็แบบว่าเหมือนกับที่เป็นแบบคุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาแนะนำตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเข้าสู่ในเรื่องของตัวสุนทรพจน์ที่น้องพูดนะครับพร้อมครับเชิญครับ
5: หน้านับการพานหยุกถูกสมัยพื้นพาไทยพาทินไม่สินสารทักวิธีไทยทินช่างช่ำนานคุ้นขาคานสืบสารไม่ลืมเลือนเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการเทครอบทุกท่านพาไทยพาทินวิธีไทยวิธีทินตายรมพระพันบารมีพระพันปีหลวงฟังจากหัวคอแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องราวของพื้นพาแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวของแผ่นดินเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวที่กำลังลาวถึงความเป็นไทยค่ะพาไทยในสายตาของท่านคืออะไรคะแลจากภายนอกแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงเครื่องนุ่งห่มเทมีลวดลายสีสันสวยงามแต่สำหรับดิฉันมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกท่านโรไม้ว่าครั้งนึงพาไทยของเราได้เกือบเลื่อนหายไปจากแผ่นดินแล้วใส่ถึงลบมามีชีวิตได้อีกครั้งถ้าหากว่าเราล่องยนต์ลบไปในปีพุทธศักราช2513ในยามนั้นยามที่ชาวเกษตรกรไทยของเรากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาความยากจนแต่ปัญหานั้นก็ทบพลิกฟื้นขึ้นด้วยพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพระองค์นั้นทรงเห็นทางรอดที่ซ่อนอยู่ในพื้นพาพระองค์ทรงฟื้นฟูพาไทยให้กลายเป็นรายได้ของชาวบ้านที่หล่อเลี้ยงครอบครัวคนไทยมานับไม่ถ้วนอยากให้ทุกท่านลองมองไปถึงคุณค่าของมันค่ะแล้วคิดตามว่าวางอีเป็นพาสักพื้นนี่มันมีใช้ง่ายเลยทุกเส้นได้ที่มันทักทั่วเข้าด้วยกันมันมีได้รอยเลี้ยงแค่พื้นพาแต่มันยังรอยเลี้ยงความอดทนความอดทนนั้นเที่ยวผ่านสองมือของชาวบ้านและผ่านการเวลาที่ยาวนานถ้าให้ดิฉันเปรียบเทียบประเทศไทยบ้านเราก็เปรียบกับเสมือนแผ่นดินแห่งพื้นพาแต่ละผู้มีภาคมีเอกลักษณ์และเรื่องราวแตกต่างกันไปภาคเหนือเราจะพบกับวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ประณีตสะท้อนผ่านลวดลายของผ้าสินตีนจกที่บ่งบอกถึงความอดทนและฝีมืออันเป็นเลิศของหญิงสาวภาคอีสานดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันจัดจานที่นั่นแหล่งกำเนิดผ้าไม้แพรว่าค่ะราชินีแห่งผ้าไม้ไทยที่ทกทักทอด้วยสีสันและเต็มไปด้วยพลังชีวิตภาคกลางพาเทเรียบรู้อย่างพาพิมพ์ลายโบราณได้สะท้อนถึงความปราณีตและราชสำนักที่ซืบทอดกันมาอย่างยาวนานและทุกท่านคะลองมาที่ภาคใต้บ้านเราค่ะลงมาสู้ดินแดนแห่งท้องทะเลอันสมบูรณ์ที่สึ่งผู้คนอยู่รวมกันอย่างงดงามและแน่นอนค่ะว่าความงดงามนั้นโถกทักทอลงบนพื้นพาไม่ว่าจะเป็นพาหยกเมืองคอนพาทอหน้าเมืองซีและสิ่งที่คาดไปไม่ได้เลยคือพาทอกอยอของจังหวัดสงขลาบ้านเรานั่นเองค่ะเมื่อพาทั้งเซ่ภูมิภาครอยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นพาไทยพื้นพาโบนีเลยค่ะที่เหยียบปักทักรอยวิถีชีวิตคนรุ่นก่อนเอาไว้จนกลายเป็นมรดกที่ไม่มีวันตายไปจากแผ่นดินทุกท่านคะในยุคที่โลกมุ่นเร็วเพียงนี้ในยุคที่ทุกอย่างก้าวกระโดดในยุคที่ลายสิ่งใดล้นหายไปและถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่แต่พาไทยของบ้านเรายังคงเป็นวิถีที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยจริงๆจากหัตถกรรมที่เกือบสูญหายสู่มรดกแห่งชาติของเมืองไทยดิฉันในฐานะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งข้อแรงยังภาคภูมิใจเลยค่ะว่าของร้อยถ้าเรามีรักษาวันนาก็หายของดีถ้าเราไม่ซืบสานวันนาก็เลิกแค่เรื่องราวพาไทยก็เช่นกันค่ะพาไทยคือมรดกอันล้ำค่าที่บรรพชนฝากไว้มันไม่ควรเป็นสิ่งจัดแสดงเทมี่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่มันควรเป็นวิธีที่เคียงข้างคนไทยไปตลอดเพราะพาไทยไม่ได้ห่มเพียงกายแต่มันกำลังห่มวัดใจของคนไปทั้งแผ่นดินสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้ว่าพาไทยไม่ใช่เพียงมรดกจากอดีตแต่คือความรับผิดชอบของคนรุ่นปัจจุบันเพื่อส่งต่อสู่อนาคตตราบใดที่เรายังภาคภูมิใจในพาไทยตราบนั้นวิถีไทยก็ไม่มีวันเลือนหายตราบใดที่เรายังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนั้น พระไทยยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามบนแผ่นดินตราบนานเท่านานขอบพระคุณค่ะ
0: อ่ะปรบมือพวกเราเดี๋ยวโหเอาไปเลยรางวัลชนะเลิศนะครับได้อะไรบ้างรางวัลชนะเลิศ
5: ได้เงินรางวัล 3,000 บาทค่ะ
0: ได้โล
5: ไปรับรางวัลวันที่26นี้ค่ะ
0: อ๋อยังไม่ได้มอบเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไปมอบกันทีหลังเลยตอนที่ประกาศว่าเราได้ที่1นี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
5: ความรู้สึกดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าเราซ้อมจริงจังมากค่ะตอนนั้น
0: ที่โรงเรียนว่าไงบ้างอ่ะ
5: ที่โรงเรียนก็ดีใจค่ะวันนั้นกลับไปก็พอตอนเช้าเดินไปอาคารสำนักงานจะไปหาครูบีก็เจอพอก็ชมเลยค่ะตอนนั้น
0: แล้วเพื่อน
5: เพื่อนเพื่อนก็ดีใจค่ะเพื่อนเพื่อนรู้ข่าวตั้งแต่วันที่ประกาศรางวัลเลยค่ะเพราะครูที่โรงเรียนบอกค่ะแล้วเพื่อนก็ดีใจกันใหญ่
0: ก็พากองเชียร์ไปไหมวันนั้น
5: ไม่ค่ะ
0: ไปแต่คนที่ประกวดอย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปดีใจกันที่โรงเรียนนะครับก็ต้องบอกว่าเบื้องหลังของความสำเร็จนี้ก็คือมีคุณครูผู้ฝึกสอนครูอะไรนะ
5: คุณครูบีบีไซบะค
0: ่
5: ะ
0: คุณครูบีบีไซบะปอดอเลาะนะครับคุณครูก็มาในห้องส่งด้วยนะครับก็มาคุณครูสอนวิชาอะไร
5: วิชาภาษาไทยค่ะ
0: ภาษาไทยนี่ชัดเป๊ะแน่นอนอันนี้คือเราได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนระดับเหรียญทองการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่นใต้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีนี้เราอยู่ม.3ปีหน้าขึ้นม.4ประกวดอีกไหม
5: ค่ะประกวดอ
0: ี
5: ก
0: ครับก็ผมออฟไลน์ครูว่าไงได้ใช่ประกวดซ้อมได้ใช่มั้ยปีหน้าครูโบได้ใช่มั้ยเพราะปีนี้เรามาในรุ่นของม.ต้นปีหน้าเราจะมาในรุ่นของม.ปลายเป็นไงวะเรื่องของการเรียนของเราเป็นยังไงบ้าง
5: การเรียนก
0: ็ประมาณวิชาที่เราชอบที่สุดคือ
5: วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: วิทยาศาสตร์แล้ววิชาที่แบบว่าเฉยๆหน่อย
5: ว
0: ิ
5: ชาแบบว่าเฉยๆก็วิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
0: เชื่อบางทีเป็นตัวเลขแล้วบางทีเราก็จะบอกว่าไม่ค่อยถนัดบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ที่โรงเรียนช่วยงานในโรงเรียนบ้างครับเป็นกิจกรรมไหม
5: ค่ะชอบทำกิจกรรมค่ะก็ช่วยงานแบบว่าช่วยคุณครูถือของอะไรอย่างนี้ค่ะเวลามีกิจกรรมมาก็ชอบไปเข้าร่วมค่ะ
0: ดีเนาะนี่ก็ช่วยถือของนี่ก็ช่วยถือของเหมือนกันเลยนะฮะแล้วอยู่บ้านล่ะ
5: อยู่บ้านก็หน้าที่หลักเลยก็คือล้างจานค่ะล้างจานอย่างเดียวเลย
0: ทำไมอ่ะคุณแม่มอบหมายให้แล้ว
5: ใช่ค่ะกิน10คนล้างคนเดียวค่ะแบบบางทีมันก็รู้สึกหน่อยๆ
0: เราอยู่ที่สะเดาของดีสะเดามีอะไรบ้างครับของดีสะเดาแบบถ้าเกิดเป็นที่เที่ยวอ่ะ
5: ก็เขาเล่ค่ะเขาเล่ค่ะ
0: โรงเรียนเราอยู่ในอำเภอดูตัวในเมืองไหมในเมืองสะเดาเลยไหม
5: ค่ะ
0: หรือว่าออกไปนอกๆหน่อยตำบลอะไรอ่ะ
5: ตำบลสำนักแต้วค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อที่เที่ยวก็เยอะอยู่เหมือนกันเนา
5: ะ
0: นะครับใครที่แบบว่างๆนะก็สามารถจะแวะไปเจอน้องฮาวากันได้นะครับที่โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอันนี้เป็นโรงเรียนระดับของมัธยมเหรอครับโรงเรียนน
5: ี้มีทั้งประถมแล้วก็มัธยม
0: จนถึงม.6เลยนะ
5: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคนะครับขอบคุณครับ
5: ขอบค
0: ุ
5: ณค
0: ่
5: ะ
0: ต่อไปคนต่อไปนะครับคนต่อไปจะมากันที่เด็กบ้างเมื่อกี้พี่ไปแล้วน้องนั่งบอกตายแล้วหนูเด็กกว่าเพื่อนเลยวันนี้มาเจอกับพี่ๆทั้งสองคนเก่งขนาดนี้เดี๋ยวหนูต้องบอกว่าโชว์พลังสักหน่อยหนึ่งนะครับที่ในประเภทของการประกวดเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์เช่นเดียวกันนะครับในหัวข้อเดียวกันเลยก็คือผ้าไทยผ้าถิ่นวิถีไทยวิถีถิ่นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัสฟิยามุตตะเล็บชื่อเล่นชื่อว่าฟิยาและเรียนอยู่ที่โรงเรียนวรพัฒน์ป.5/2ค่ะ
0: ชื่อฟิยาใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฟิยาอยู่ป.5แล้วโรงเรียนวรพัฒน์นี่เองในเมืองหาดใหญ่หนูไปประกวดก็คือหัวข้อเดียวกับพี่ฮาวาเลยใช่ไหม
6: ใช่ค
0: ่ะแต่ว่าของหนูเป็นประเภทอะไรครับ
6: เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
0: อ๋อต้องเป็นภาษาอังกฤษเลยของพี่ก็เป็นภาษาใต้ใช่ไหมเป็นไงบ้างการเตรียมตัว
6: การเตรียมตัวหนูก็หลังจากทานข้าวจะมีตอนบอดี้สแกนหนูก็ไปหาคุณครูแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับคุณครู
0: นะฝึกซ้อมกับคุณครูแล้วปกติที่หนูพูดภาษาอังกฤษที่บ้านได้ไหมครับ
6: ใช่ค่ะหนูก็พูดภาษาอังกฤษที่บ้านหนูพูดเยอะมากมามีบอกว่าโอ้ยพูดไทยมั่งเป็นคนไทย
0: จริงเหรอคือแต่ว่าอยู่บ้านคือก็บอกว่าฝึกภาษาอังกฤษตั้งแต่แบบหนูเด็กๆเลยใช่ไหมส
6: ื่
0: อสารกันมีพี่น้องกี่คนน่ะ
6: หนูไม่มีพี่น้องค่ะ
0: ก็คือคุยกับคุณปกติคุยกับใครมากกว่ากันคุณแม่หรือคุณพ่อภาษาอังกฤษเนี่ย
6: คุณพ่อค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อคุยกันกับคุณพ่อนะครับแล้วแสดงว่าเราก็ต้องเก่งวิชาภาษาอังกฤษนะสิได้เกรดที่ดีนะครับใครเป็นคนเลือกเราหนูสมัครเองหรือว่าใครยังไงแบบไหนที่มาประกวดเนี่ย
6: หนูสมัครเองค่ะ
0: สมัครเองเลยพอคุณครูมาหานักเรียนที่จะเข้าประกวดนะครับก็ในหัวข้อคุณครูได้บอกหัวข้อแล้วหนูได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างในการคิดบทคิดอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
6: ไม่ได้มี
0: ก็คือคุณครูแต่ว่าคิดให้เลยหนูมีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าลงเสียงมาซ้อมเลยใช่ไหมซ้อมยืนซ้อมพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะแต่หนูก็ช่วยปรับปรุงสคริปต์หน่อยให้มันสั้นลงเพราะว่า
0: คุณครูให้ยาวเกิน
6: ใช่
0: ประมาณกี่นาทีได้
6: ไ น่าจะเกิน4นาที
0: เกิน4นาทีนะอยากจะให้น้องได้โชว์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยได้ไหมครับในวันที่เราประกวดในแบบสุนทรพจน์เลยจำได้ไหมทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่การแนะนำตัวเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วเชิญครับ
6: Good afternoon, honorable judges, respected teachers, and everyone here today. Let me begin with a picture in your mind. A young queen, just over 17 years old, carried a responsibility greater than her age. In a simple piece of cloth, she saw more than beauty. She saw local wisdom, the lives of villagers, and the heart of Thai culture. Through her vision, threads became stories, patterns became pride, and Thai textiles became known to the world.Today, it is my great honor to deliver a speech on Thai textiles, a way of life and local lifestyle inspired by Queen Sirikit. Thai textiles are more than fabric. They are the stories of our people, the wisdom of our ancestors, and a living symbol of Thai identity. For generations, weaving has been part of local life. It is a tradition passed down from grandparents to parents and from parents to children.Each thread is woven with patience, and each pattern carries the spirit of the people who make it. One of the most important figures who helped preserve and promote Thai textiles is Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother. She helped transform Thai textiles from local handicrafts that could have faded away into a proud national heritage. Through her vision, Thai textiles became a symbol of Thailand that Thai people could share with the world.In 1960, during the royal visit to Western countries, Her Majesty's elegant wardrobe introduced Thai silk and Thai grace to the eyes of the world. In collaboration with Pierre Balmain, a world-famous French designer, Thai beauty was combined with European elegance. This helped the world recognize the charm of Thai textile and Thai national dress.Her Majesty's work did more than preserve Thai textiles. It gave life to local wisdom, created opportunities for villagers, and transformed weaving from a local craft into a national treasure. In today's fast-changing world, fashion may come and go, but Thai textiles remain timeless. They carry our history, our identity, and the heart of our nation.Although Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, has unfortunately passed away, Thai people remain deeply grateful for her royal kindness and grace. As young students, our hands may be small, but they can help carry this great heritage. One thread teaches patience, one pattern teaches wisdom, and one piece of cloth reminds us who we are.In conclusion, inspired by Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, we should value and preserve Thai textiles with pride. If every Thai person holds one thread of care, together we can weave a future where Thai culture continues to shine. Thank you very much.
0: นะครับเดี๋ยวจะให้พี่ฮาวาที่แปลภาษาใต้นะครับเป็นไงบ้างพี่ฮาวาเห็นน้องแล้วรู้สึกไงบ้าง
7: ก็น้องเก่งค่ะเก่ง
0: เจอไหมวันก่อนเจอกันไหม
7: ไม่เคย
0: เจอกับคนเราคนละวันคนละวันเลยนะครับอ่ะแล้วเสียงเหมือนกับว่าเราตั้งดูการ์ตูนเลยนะใช่ไหมพวกเราน้องฟิยาชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรครับการ์ตูนที่เราชอบที่สุดคือเรื่องอะไร
6: เพป
0: ป้
6: าพ
0: ิกอ่ะ
6: เพปป้าพิก
0: เคยดูไหมพี่ฮาว่าพี่ว่าไง
7: ไม่ด
0: ูอย่าบอกแต่ว่าเล่นเกมไหมปกติเล่นเกมไหม
6: หนูก็เล่นค่ะ
0: เล่นเกมอะไรคะที่ชอบที่สุดตอนนี้โรบอกเล่นไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เล่นทุกคนเล่นโรบอกหมดเลยโอเคนะครับวันที่เราไปประกวดนี่คือเราได้เจอเพื่อนเยอะไหมที่แบบมาแข่งกันเนี่ย
6: ได้เจอเยอะมากเลยค่ะ
0: เรามั่นใจไหมว่าเราต้องแบบได้รางวัลแน่นอน
6: ก็แบบ50-50แบบหนูก็โอเคถ้าไม่ได้ติดลำดับแต่ว่าแบบหนูก็พยายาม
0: เต็มที่แล้วนะครับวิชาที่เราชอบที่สุดในการเรียนที่โรงเรียนนะครับวิชาอะไรอ่ะ
6: วิชาอังกฤษค่ะ
0: วิชาที่แบบเฉย
6: ๆพลวัตสังคมค่ะ
0: เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงแบบว่า
6: หนูไม่ค่อยเข้าใจแล้วเวลาหนูติวสำหรับสอบมันไม่เคยแบบเนื้อหาที่หนูติวไม่เคยอยู่ในสอบในเนื้อหาข้อสอบเลย
0: อาจจะแบบว่าเก่งไม่ถูกอะไรประมาณนี้อาจจะแบบว่าเดี๋ยวค่อยต้องแบบไปติวกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรางวัลเราก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันใช่ไหมรับพร้อมพี่เขาไหม
6: ใช่ค่ะ
0: รับพร้อมพี่เขาเลยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างที่แบบว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มยังไงบ้าง
6: improve your grammar spelling writing and reading
2: บอกข่าวเยาวรุ่น
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
10: ไม่ส่งฟ้องศาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสวล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนโดยจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็ออกคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของกกต.ไม่จบแน่เราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตำรวจสน.วังทองหลางรวบภัยสังคมฉกกระเป๋าส่งอาหารไรเดอร์แกะรอยวงจรปิดตามจับได้ภายใน2ชั่วโมงพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางประชาสัมพันธ์เตือนภัยสังคมในรูปแบบใหม่ที่คนร้ายลักเอากระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ไปซึ่งกระเป๋าส่งอาหารถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของไรเดอร์การลักทรัพย์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารหรือใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาหลีกเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่ง1ย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพระพลาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายสองคันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่กิตติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามรกิจสวภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย MCOT HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีหรือ

0: บิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาลัยผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
11: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนแดนดินถิ่นใต้โดยนักจัดรายการอสมทภาคใต
9: ้ MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมทสงขลา

0: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศอยู่ด้วยกันกับดิฉันโนรักตันตารัตนพงษ์และทีมงานอสมทสงขลามาติดตามแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้กับช่วง M ขัดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเทปสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังครูขนสงขลานครินทร์ที่จะมาร่วมพูดคุยและเชิญชวนคุณผู้ฟังไปชมการแสดงขนสงขลานครินทร์เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกกุมภกันธ์ตอนสุครีบถอนต้นรังทำการแสดงในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคมนี้ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองเสด็จราชสมบัติครบ60ปีนะคะมาติดตามรายละเอียดกันและจะร่วมพูดคุยไปพร้อมๆกับพี่กบอัญชลีด้วยนะคะซึ่งพี่กบก็ประจำอยู่ที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับขนสงขลานครินทร์ไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
1: M ขอดซาวด์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
0: ่สวัสดีค่ะพี่กบ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักนะคะแล้วก็ต้องสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตาม FM 96.50 MHz นะคะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งใจเลยล่ะค่ะที่จะต้องนำข่าวนี้มาชวนคุยกันนะคะเพราะไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดเลยล่ะเรารอกันมา1ปีเต็มนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวตอนนี้สำหรับแขกรับเชิญก็อยู่ในรายการกับดีเจรักแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะนะคะขอต้อนรับนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะซึ่งเป็นครูขนสงขลานครินทร์ผู้รับผิดชอบนะคะโครงการขนสงขลานครินทร์นะคะแล้วก็โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะก็จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะไปชมการแสดงขนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะก็สวัสดีอาจารย์จอมด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าเป็นบุคคลของสถาบันสุวรรณภูมิที่ทำให้ชาวจังหวัดสงขลาชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะได้มีโอกาสชมโขนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะได้ยินโขนสงขลานครินทร์กันมาหลายปีเนี่ยโขนสงขลานครินทร์เนี่ยมีมากี่ปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะคุณหนุ่มรักเราก็สงสัยว่าเอ๊ะจากที่ไหนมีสถาบันโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับการแสดงโขนไหมตรงนี
0: ้เดี๋ยวจุดเริ่มต้นให้อาจารย์จอมครูจอมได้เล่าให้ฟังกันนะคะนะประวัติความเป็นมาเริ่มต้นนะคะแสดงนี่เริ่มที่นี่หรือยังไงแบบไหนคะอาจารย์คะ
3: ครับเดี๋ยวผมจะเล่าโครงการเกี่ยวกับขนสงขลานครินทร์นะโดยสังเขปเพื่อให้ทุกคนได้รู้ประวัติความเป็นมานะครับก็คือขนสงขลานครินทร์ของเรานี้เกิดครั้งแรกที่มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์สมชายพุนพิพัฒน์นะครับซึ่งครูชายนะครับในขนก็จะรู้จักกันดีท่านเป็นผู้ก่อตั้งขนสงขลานครินทร์ขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2523นะครับซึ่งสมัยนั้นท่านได้มาบรรจุเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาภาษาไทยนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและก็ท่านก็ได้จบทางด้านการแสดงโขนมาแต่ท่านมาสอนวิชาภาษาไทยและท่านมองว่าภาษาไทยกับโขนนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็บังเอิญที่คณะที่ท่านเคยเล่าให้ผมฟังนะครับมันจะมีหุ่นละครเล็กอยู่แล้วก็ท่านเห็นนักศึกษาจะชอบถามว่าหุ่นนี้ถ้าทำให้มันมีชีวิตได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่ามันก็แสดงได้แต่ว่าคนที่จะแสดงหุ่นละครเล็กก็ต้องมีพื้นฐานการเป็นโขนก่อนเด็กบอกว่าหนูอยากเรียนโขนคนนี้อยากเรียนโขนท่านก็เลยตั้งชมรมหรือโครงการโขนขึ้นมาในม.ปัตตานีแล้วก็ใช้เด็กภาควิชาภาษาไทยนะครับร่วมแสดงแล้วก็ขยายมาเป็นเด็กของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีที่ร่วมแสดงท่านก็จัดแสดงเรื่อยมาเริ่มจากเล็กๆก่อนก็คืออาจจะเล่นแค่2ตัวคือหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาแล้วก็ต่อมาก็มีงานสำคัญของมหาลัยก็เชิญท่านไปเล่นจนทุกคนรู้จักโขนกันอย่างแพร่หลายท่านก็เลยเล็งเห็นความสำคัญด้วยเด็กในมหาลัยชื่นชอบและอยากเรียนรู้ท่านก็เลยจัดโขนขึ้นมาปีละหนึ่งครั้งเป็น การแสดงเป็นชุดเป็นตอนหรือขนชุดใหญ่ที่เราทำกันทุกปีนะครับก็แสดงเรื่อยมาจนท่านเกษียณอายุราชการไปเมื่อปีพ.ศ.2549แล้วก็ผมก็เป็นช่วงหรือรุ่นที่2ที่สืบสานท่านต่อมาแต่ด้วยวิเขตปัตตานีด้วยความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีสังคมทางด้านมุสลิมเยอะและอาจจะไม่เหมาะกับศิลปะการแสดงชนิดนี้ก็เลยผมก็เลยมาสานต่อกันที่มอหัดใหญ่หรือมาอะไรสงการนักเรียนวิทยาเขตหัดใหญ่อยู่ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเราก็ทำโขนสงการนักเรียนต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
0: เรียกว่าขยับมาที่มอหัดใหญ่นี่ปีไหนนะคะอาจารย์คะ
3: ปี2549ครับสมัยนั้นท่านประจวบกับผมเรียนจบแล้วผมก็เป็นศิษย์เก่าของขนสงการนครินทร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สมชายนะครับแล้วก็ผมก็มาทำงานเป็นนักวิชาการอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปี2548แล้วก็ตอนปี48นี้ผมก็ยังเชิญท่านยังไม่ได้เกษียณอายุราชการมาร่วมแสดงกับเด็กหัดใหญ่ซึ่งเด็กหัดใหญ่สมัยนั้นยังไม่รู้จักโขนแล้วก็ร่วมเล่นกันแบบประมาณ 4-5 คนอะไรเงี้ยครับจนท่านเกษียณอายุไปแล้วท่านก็บอกว่าจอมน่าจะสืบสานทางด้านการแสดงโขนนี้ต่อไปต่อให้ไม่ได้อยู่วิทยาเขตปัตตานีก็ยังอยู่ภายใต้มหาลัยสงขลานครินทร์ผมก็รวบรวมนักศึกษาที่มีใจรักทางด้านนี้แล้วก็มาร่วมฝึกซ้อมแล้วก็แสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่ปี2549ครับ
2: เมื่อกี้อาจารย์เขาพูดถึงบอกเด็กหัดใหญ
0: ่
2: นักศึกษานะครูจอมคราวนี้เด็กกลุ่มนี้เขามาเรียนโขนได้ไงฮะหมายถึงว่าทางศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมในยุคนั้นเนี่ยเปิดวิชาสอนหรือยังไงฮะครูจอมถึงได้เด็กกลุ่มนี้ที่สนใจมาฝึกโขนนะคะ
3: ครับยุคแรกๆเราก็จะเปิดเป็นโครงการสอนโขนให้กับนักศึกษาและก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะครับโดยการประชาสัมพันธ์สมัยก่อนก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในงานเปิดโลกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในเพจไม่ใช่เพจแล้วนะครับสมัยก่อนจะเป็นแผ่นปลิวแล้วก็เป็นแผ่นป้ายผ้าสมัยก่อนนะครับแล้วก็เด็กที่มีความสนใจบางคนเด็กที่ก็จบจากมัธยมก็จะมีพื้นฐานทางด้านนาศิลป์มาแล้วก็บางคนเขาก็พอรู้จักโขนบ้างเขาก็มาลองร่วมฝึกซ้อมเราก็พยายามปูพื้นและอธิบายว่าโขนเป็นยังไงเด็กพอเขาได้มาสัมผัสได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ได้เห็นกระบวนการสอนเขาก็มีความชื่นชอบนะครับก็อยู่กันเรื่อยๆมารุ่นต่อรุ่นส่งกันต่อนะครับปัจจุบัน
2: ค่ะคุณลักษณ์
0: ค่ะ

พี่กบนั่งฟังเนี่ยพี่กบเห็นความต่างเนาะกับลูกศิษย์โขนของครูจอมเนี่ยก็จะเป็นมาด้วยความรักอยากจะฝึกการแสดงโขนแต่อีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าเอ๊ะเราเคยชมโขนหรือเห็นทางสื่อต่างๆอย่างเช่น

0: อยากให้ครูจอมบอกว่าเอ๊ะฝึกยากไหมแล้วเขาใช้ช่วงเวลาฝึกตอนไหนเพราะว่าครูจอมบอกว่าไม่ได้เป็นวิชาที่เขาเรียนเหมือนกับสายสามัญเนาะที่เรียน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไอ้ตรงเนี้ยอยากให้ครูจอมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าน้องๆมาปุ๊บมาสมัครปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีบรรยากาศสอนยังไง
1: ครับครับคนสงขลานครินทร์นี้เราจะมีความพิเศษแตกต่างจากคนของที่อื่นๆนะครับก็คือเราสอนเด็กตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับตรงนี้เราคัดคนมาจากมีใจรักทางด้านนี้ก่อนนะครับเขาอยากจะมาร่วมแสดงหรือมาลองฝึกซ้อมโขนนะครับเราก็เปิดโอเพ่นตั้งแต่นักศึกษาของมหาลัยที่เป็นหลักอยู่แล้วก็เยาวชนที่เป็นเยาวชนของโรงเรียนต่างๆเพราะว่าในสถาบันเขาจะมีโครงการสอนโขนสำหรับเยาวชนด้วยนะครับตรงนี้เรามาร่วมแล้วก็เราจะมีวิทยากรที่ช่วยสอนพระนางยักษ์ลิงอยู่ครบทุกตัวละครเราก็เริ่มฝึกซ้อมกันนะครับก็คือตั้งแต่การปูพื้นฐานการแสดงเป็นชุดเป็นตอนแล้วก็จนถึงเพลงหน้าพาดนะครับถ้าคนขนจะรู้จักกันดีเราก็จะฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนนะครับในเวลาทุ่มถึง3ทุ่มเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเราก็จะฝึกซ้อมกันทุกวันแล้วก็จะหยุดเฉพาะช่วงที่เด็กมีสอบมิดเทอมแล้วก็สอบไฟนอลนะครับตรงนี้เราก็จะหยุดช่วงนั้นแล้วก็ถ้าช่วงใกล้ๆจะแสดงก็อาจจะซ้อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่มีแสดงเราก็จะซ้อมกันทุกวันเพื่อให้เด็กฝึกพื้นฐานให้มีความเข้มข้นนะครับต่อให้เราเป็นเด็กที่เป็นมือสมัครเต้นแต่การสอนโขนของเราก็ยังเป็นขนบและเป็นจารีตของการแสดงโขนเราอาจจะแสดงไม่เท่ากับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพหรือเป็นคนที่เรียนโขนโดยเฉพาะแต่ว่าเราก็ฝึกกระบวนการแสดงให้เหมือนกับเขาแต่อาจจะไม่สวยอย่างเขาแต่ทุกอย่างเราก็จะทำตามระเบียบและขนบและวิธีการแสดงของโขนทุกอย่างครับ
2: ก็คือแสดงว่าผู้แสดงนะคะของโขนมออเนี่ยนะคะโขนสงขลานครินทร์นี่จะมีผู้แสดงจากสองส่วนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่แบบว่ามีความรู้มาตั้งแต่แรกเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือเปิดรับสมัคร
1: ครับ
2: เป็นนักศึกษาเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: นักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ครับ
2: อ๋อมาจากไหนก็ได้สามารถจะมาสมัครได้
1: คือจริงๆแล้วที่แรกจำกัดเฉพาะนักศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าด้วยความโขนมันมีที่เรียนน้อยมากแทบจะไม่มีอ่ะพูดง่ายๆเราก็ต้องก็ด้วยความ
2: คุณอ
1: ยากจะเรียนเราก็มองดูดายไม่ได้ครับก
2: ็คือ
1: ถ้าคุณอยากเรียนโขนเข้ามาเราได้แต่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ก็คือเขามาเป็นสมาชิกนี้ต่อให้เขามาจากโรงเรียนสุวรรณวงศ์แสงทองอะไรแบบนี้เขาก็มาจะอยู่ภายใต้โขนสงขลานครินทร์ของเราครับ
0: ค่ะคุณละคะพี่กบอ่ะอาจจะได้มีโอกาสนะคะที่ใกล้ชิดบรรยากาศของการซ้อมนะคะ
2: ค่ะ
0: พี่กบเคยถามเด็กๆที่มาซ้อมเนี่ยโดยเฉพาะนักศึกษาถามว่าเรียนคณะอะไรนะฮะที่มาเล่นโขนอะมีคณะแพทย์นะคะคณะเภสัชศาสตร์สัตวแพทย์แพทย์แผนไทยซึ่งเขาเรียนหนักอยู่แล้วอะนึกออกไหมคะคณะวิทยาศาสตร์คณะศัพท์มีทุกคณะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องแบบชื่นชมเลยล่ะว่าถ้าเขาไม่มีหัวใจรักแล้วทุ่มเทนะคะเขาจะไม่มีผลงานขึ้นเวทีให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาชาวในจังหวัดใกล้เคียงได้ชมแน่นอนนะคะแล้วก็บรรยากาศที่ครูจอมเล่าให้ฟังมาสักครู่เนี่ยนะคะถึงช่วงเวลาที่ไปเรียนด้วยนะการฝึกซ้อมด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะ อยากถามครูจอมนิดนึงว่าสนใจตรงที่เยาวชนตัวเล็กๆตรงนี้ผู้ปกครองอะค่ะเขามีท่าทีตอบรับยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้เราสังเกตนะคุณลักษ
2: ์
0: ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเอาลูกไปเรียนเนี่ยเราต้องไปเรียนพิเศษเคมีชีวะแล้วก็ไปส่งที่ติวเตอร์เนาะเสาร์อาทิตย์แต่อันนี้ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะมาส่งลูกฝึกโขนตรงนี้ครูจอมเคยคุยว่าผู้ปกครองเนี่ยเขามีความคิดยังไงถึงเอาลูกเนี่ยมาเรียนโขนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาส่ง
1: ครับคือส่วนใหญ่เด็กที่มานี่จะเด็กมีความชื่นชอบเพราะเด็กบางคนเขาไปอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วก็จะรู้จักทศกัณฐ์หนุมานแล้วเขามีความชื่นชอบในตัวละครพอเขาชื่นชอบในตัวละครพอมันเข้าไปดูเยอะๆมันก็จะโยงไปถึงโขนทีนี้พอเด็กมันชอบผู้ปกครองเขาก็หาว่าที่ไหนมีสอนโขนบ้างนะครับก็ปัจจุบันสงขลา

0: ก็จะมีที่ผมที่เปิดให้เยาวชนมาเรียนนะครับตอนนี้จากเยาวชนที่ผมเริ่มสอนแรกๆนะครับปกติเยาวชนเราจะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็พอเปิดแรกๆนี้เด็กยังมีความสนใจน้อยเพราะว่าความแพร่หลายของขนในยุคเก่ามันจะน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้ล้นครับเด็กมาเป็นร้อยคนครับต้องจำกัดคนต้องจำกัดรอบต่อรอบเพราะเราจะเปิดสอนทั้งวันเลยครับวันอาทิตย์ต่อรอบแต่สอนด้วยความโขนมันเป็นความสามารถเฉพาะตนเราต้องสอนจำกัดคนเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวมันจะแสดงไม่เหมือนกันและครูต้องสอนเฉพาะครูโขนยักษ์โขนลิงโขนพระตัวนางอะไรเนี้ยมันต้องสอนเฉพาะปัจจุบันเราก็ต้องจำกัดรอบว่ารอบละไม่เกิน30คนปัจจุบันนี้เราต้องเปิดถึงกับ5รอบนะครับเพราะว่าเต็มทุกรอบ
1: ตอนนี้
0: ครับเยาวชนมีความสนใจมากและผู้ปกครองเองก็ดูแล้วว่าพอลูกเขามาฝึกโขนแล้วมันรู้สึกว่าได้ทั้งสมาธิได้ทั้งการแสดงออกแล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วรรณคดีเกี่ยวกับทางด้านการแสดงหรือวรรณคดีไทยที่มีความสำคัญด้วยครับ
2: ค่ะเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้น้องๆเนี่ยหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนด้วยไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับตอนนี้โขนเราก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปะการแสดงของมวลมนุษยชาตินะครับขึ้นเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีพ.ศ.2500รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิด
2: 61
0: นะครับได้ใช่ครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชนิดแรกของไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับ
1: ที่intangible culture วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
0: ใช่ใช่ครับ
1: แต่มันจะเต็มไปด้วยคุณผู้ฟังคะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เกิดคำถามเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะทุกปีอ่ะทางโขนสงขลานครินทร์นะคะก็จะบอกว่าอยากให้พี่กบอ่ะไปช่วยเป็นพิธีกรมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะต้องศึกษาด้วยคำถามแรกที่ฉันถามเลยจำได้เลยว่าทำไมอ่ะเวลาแสดงโขนต้องเอาเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอื่นไม่ได้เหรอ
0: คือเรื่องรามเกียรตินี่มันเหมาะกับการแสดงโขนมากมันมีหลากหลายตัวละครและตัวละครนี้จะมีบุคลิกของเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีเรื่องให้เล่นเยอะต่อให้เล่นเป็น10วัน10คืนก็ไม่หมดครับเรื่องรามเกียรติ
1: แล้วจุดหนึ่งค่ะครูจอมที่เขาบอกว่าโขนเนี่ยเป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
0: โขนนี่เขานับเป็นวิจิตรศิลป์นะครับรวมทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่ทัศนศิลป์ในการออกแบบฉากดนตรีก็คือบรรเลงประกอบการแสดงนะครับแล้วก็นาฏศิลป์ก็คือลีลาท่ารำขับร้องภาคเจรจาที่มีความเป็นเฉพาะแล้วก็เอกลักษณ์แล้วก็หัตถศิลป์ก็คือการเย็บชุดปักชุดการทำชุดแล้วก็เครื่องทรงต่างๆตั้งแต่ศิราภรณ์ภัตราภรณ์ธนิมพิมพาภรณ์รวมหมดทุกอย่างนะครับคือรวมอยู่ในองค์ความรู้ของโขนทั้งหมดเลยรวมตั้งแต่การทำชุดดนตรีนาฏศิลป์เพลงทุกอย่างถ้าเรามาเสพศิลปะนี่คือเสพโขนจบหมดทุกกระบวน
1: ดูโขนชมโขนหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ชมเรื่องของศิลปะแทบจะทุกแขนงอย่างที่คุณครูจอมบอกนะศิลปะการออกแบบฉากวงปีพาดนะคะศิลปะการภาคเจรจาใช่ไหมคะศิลปะเรื่องของน่าจะศิลป์ชุดการแต่งกายที่มีการปักสะดึงตรึงใหม่อันนี้จะรวมอยู่หนึ่งครั้งที่คุณผู้ฟังนั่งชมโขนเลยล่ะค่ะแล้วอันนี้โขนสงขลานครินทร์คะครูจอมเราจะได้ชมกันแบบสดๆทุกอย่างเลยไหมคะเนี่ย
0: โขนสงขลานครินทร์เราเล่นประจำปีเล่นทุกอย่างเหมือนโขนที่เราไปดูของโรงละครแห่งชาติหรือศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเราเล่นสดภาคสดดนตรีสดนะครับฉากที่มีความตะการตานะครับปัจจุบันเราก็พัฒนาฉากให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นโดยใช้จอ LED เข้ามาช่วยนะครับและโขนสงขลานครินทร์พิเศษก็คือเรามีศิลปินรับเชิญจากกรมศิลปากรมาร่วมแสดงกับเยาวชนและก็นักศึกษาเราด้วยนะครับตรงนี้เด็กที่หลักๆ ก็คือเป็นนักศึกษาหรือเยาวชนของเราที่แสดงแต่ศิลปินนี่เราเอามาเป็นพิเศษก็คือมาเป็นตัวเอกบางตอนนะครับในตัวเอกสมมติว่ามีทศกัณฐ์1คนก็อาจจะมีศิลปิน1คนด้วยแล้วก็เป็นเด็กเรา2คนอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ผู้ชมได้เสพกับศิลปินที่เขาเป็นมืออาชีพทางด้านการแสดงโขนของประเทศนะครับแล้วร่วมกับเด็กเราก็ได้เรียนรู้และได้เก็บความรู้และได้ วิธีการแสดงจากศิลปินที่เขาถ่ายทอดให้เด็กเยาวชนเราด้วยครับ
1: ค่ะน้องลักษณ์ฮ
2: ะ
1: คุณผู้ฟังค่ะพี่กบเคยถามเด็กเนาะที่เขาแสดงร่วมกับศิลปินน่าจะศิลปินจากสถานการณ์สังคีตเนี่ย บอกว่าลูกรู้สึกยังไงเขาพูดคำเดียวออกมาว่าผมอยากแสดงแล้วก็รำให้สวยเหมือนกับอาจารย์เขาเพราะฉะนั้นนั้นมองว่าตรงนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ทางสถาบันสุนภูมิได้รับเกียรติอย่างที่ครูจอมบอกแต่มันเป็นการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้เด็กๆเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งอะเราจะต้องแบบฝึกจนกระทั่งให้มีความสวยงามงดงามเหมือนอย่างอาจารย์ที่เขาร่วมแสดงกับเรานะคะตอนนี้ครูจอมาถามนิดนึงค่ะว่าโขนสงครามนักเรียนปีนี้ค่ะมีจำนวนผู้แสดงนี้เท่าไหร่คะทั้งหมดเลย
0: ปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ150คนรวมทีมงานทั้งหมดแล้วครับประมาณนั้น
2: จากปีก่อนๆเป็นไงนะคะอาจารย์คะ
0: ปีก่อนๆอาจจะ100คนแต่ปีนี้มันด้วยความว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงตอนนะครับเดี๋ยวจะพูดนะครับก็คือตอนนี้มันต้องใช้แบบพวกกลุ่มทหารอะไรมันเยอะก็เลยต้องเพิ่มตัวละครนิดนึงครับ
1: ตอนที่แสดงตอนนี้เนี่ยรามเกียรติ์ตอนอะไรฮะคุณจอมปีนี้ที่กำลัง
0: ปีนี้เราหยิบยกชุดศึกกุมภกันตอนสุครีบถอนต้นรังมานะครับเพื่อให้ผู้ชมได้ชมโขนสงครามนครินทร์ปีนี้นะครับ
1: แล้วกำหนดแสดงเมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ค่ะรายละเอียดเป็นไงคะ
0: โขนสงครามนครินทร์ปีนี้เราจะจัดในระหว่างวันที่29แล้วก็30สิงหาคมนี้นะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะเปิดทำการแสดงจำนวน3รอบการแสดงด้วยกันนะครับก็คือวันเสาร์ที่29เราก็จะแสดงในเวลาบ่าย14นาฬิกานะครับเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็รอบที่2ก็จะประมาณ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวติดตามทางเพจสงครามนครินทร์หรือเพจสถาบันสุวรรณภูมิได้แล้วก็วันอาทิตย์นี้เราจัด1รอบนะครับคือ14นาฬิกานะครับถ้าท่านใดสนใจนี่รีบจองบัตรนะครับเดี๋ยวนี้การพัฒนาการจองบัตรของเราก็เป็นเรียลไทม์นะครับก็คือเราจองทางออนไลน์เหมือนเราซื้อตั๋วหนังเข้าชมเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: 2วันด้วยกัน29และ30นะคะ28มีมั้ยคะอาจารย์คะ
0: 28นี้จะเป็นรอบเขาเรียกว่ารอบการกุศลนะครับตรงนี้เราจะจำกัดผู้ชมเข้าดูโดยการวิธีเชิญสื่อมวลชนเข้าชมแล้วก็เด็กที่เขาอยู่ด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษนะครับเพื่อเปิดโอกาสได้เยาวชนทางด้านนี้เขาได้มาสัมผัสการแสดงโขนตรงนี้ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดโอกาสคืนประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะก็จะเป็นรอบที่มีน้องๆจากสถาบันการศึกษานะคะแล้วก็พิเศษค่ะจากปีที่ท่านเองได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรให้ในรอบการกุศลพิเศษเนี่ยฉะนั้นเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าน้ำตามันเลยอ่ะคุณลักษณ์เพราะว่ามีน้องจากโรงเรียนโสดศึกษาค่ะคุณผู้ฟังโสดศึกษาที่อาจารย์พาน้องมาชมโขนทั้งเป็นผู้ที่นะคะ
2: บกพร่อง
1: ทางสายตาบกพร
2: ่
1: องทางการได้ยิน
2: ค่ะ
1: คือเป็นเรื่องที่บอกโอ้ยแล้วน้องจะมาชมได้ยังไงบกพร่องทางสายตาเดินจูงมือมาเป็นแถวนะคะคุณลักษณ์
2: ค่ะ
1: แล้วก็นั่งชมถามว่าชมของเขานี่คือเขาใช้หูเนี่ยฟังทุกอย่างเพราะว่ามันจะมีบทภาคเจรจาที่เขาจะรับรู้เรื่องราวแต่สายตาเขาไม่เห็นค่ะแล้วก็อาจจะถูกเชิญชวนด้วยเสียงการพากย์เสียงดนตรีที่อาจจะมีจินตนาการอะนะคะแล้วก็มีการสรุปเรื่องย่อก่อนแสดงอะน้องรักก็เลยทำให้น้องๆเข้าใจส่วนน้องๆที่มีความบกพร่องในการได้ยินนะคะโอ้โหมือไม้นี่ขวักไขว่เลยค่ะคืออาจจะแบบชมแล้วเหมือนเราอ่ะเราอยากจะชื่นชมปรบมือก็จะสื่อสารแบบโบเบอะไรของเขาไปนะ
2: คะ
1: แล้วพอตอนจบค่ะภาพที่เราเห็นนะคะต้องบอกว่าเป็นภาพที่ทางขนสงขันนครินทร์เนี่ยได้กรุณาหลังจากแสดงจบค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือจะให้ผู้แสดงเนี่ยลงมาถ่ายภาพรวมน้องจากโรงเรียนโสดศึกษาค่ะ
2: ค่ะ
1: กรูเข้ามาแล้วคนที่สายตาไม่เห็นนะเอามือจับค่ะขอจับเสื้อผ้าขอจับ
2: แบบได้สัมผัส
1: ได้สัมผัสนะแล้วน่าจะศิลปินก็แบบบอกว่าดีใจมากแล้วบอกว่ารู้สึกเป็นความปลื้มใจอ่ะที่เห็นภาพแบบนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะยังมีคุณผู้ฟังอาจจะต้องการที่จะให้เราย้ำว่าจะซื้อจำหน่ายตั๋วอะไรยังไงเดี๋ยวสักครู่ค่ะ
2: เอาละ ค่ะมาคุยกันต่อนะคะพี่กบกับอาจารย์จตุรงค์นะคะหรือว่าครูจอมนะคะจะขอเรียนถามอาจารย์ชนิดหนึ่งนะคะมีความสนใจขออนุญาตถามแทนน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนิดนึงว่ากรณีที่สนใจเรียนอาจารย์บอกว่าจะมีสอนแต่ที่มอ.นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยากจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นน้องๆจังหวัดอื่นส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถจะไปเพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้เรื่องของโขนได้ตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์หรือว่าต้องไปกรุงเทพหรือว่ายังไงคะมีจุดอื่นๆสถานที่อื่นให้ความรู้หรือว่าสอนไหมคะอาจารย์คะ
0: ครับคือโขนถ้าเราจะเรียนเป็นวิชาชีพนี้ก็ต้องไปเรียนอยู่ในวิทยาลัยนศิลป์ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคและก็อยู่ในส่วนกลางนะครับจะมีอยู่12แห่งทั่วประเทศที่เขาสอนโขนเป็นมืออาชีพนะครับแต่ถ้าเป็นโขนสมัครเล่นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องดูว่าที่ไหนเปิดสอนนะครับถ้าในจังหวัดสงขลานี่ก็จะที่หลักๆก็จะมีที่มหาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ตามโรงเรียนที่เขามีครูที่เขาจบทางด้านโขนมาหรือเขาเป็นนักแสดงโขนที่สามารถไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้แล้วอย่างเห็นที่เป็นรูปธรรมในปัจจุบันก็จะมีโรงเรียนในหาดใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารของที่เป็นโรงเรียนอยู่แถววัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็โรงเรียนมหาวชิราวุธที่ก็ทำอยู่ตอนนี้ตามมาอะไรก็ราชภัฏสงขลาก็เริ่มจัดทำการแสดงโขนขึ้นมาแล้วด้วยนะครับตรงนี
2: ้
0: คร
2: ับก็มีหลายแห่งนะคะ
1: ดีค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะ
2: คะ
1: จดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ยืนยันก็คือสิ่งนั้นต้องดำรงอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วก็ต้องมีการสื่อสารต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ะค่ะตอบโจทย์เลยการที่สถาบันการศึกษาในหลายๆพื้นที่นะคะได้มีการเปิดให้ความสำคัญในระดับต้นๆในการสอนโขนนะคราวนี้คุณลักษณ์สนใจว่าเอ๊ะตอนนี้ที่ครูจอมบอกว่าปีนี้ก็แสดงเรื่องรามเกียรตินะคะทำไมถึงเลือกตอนอะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ครูจอมบอกตอนที่เลือกมาแสดงที่จะแสดงวันที่29-30สิงหาคมเนี่ยค่ะ
0: ปีนี้เราหยิบยกนะครับตอนชุดศึกกุมภกันนะครับตอนสุครีบสอนต้นรังนะครับชุดศึกกุมภกันนี้มันจะมีอยู่หลายตอนอยู่ในชุดศึกกุมภกันนะครับมีทั้งกุมภกันพุ่งหอกโมกษากนะครับทุศกันกุมภกันทดน้ำแล้วก็สุครีบถอนต้นรังเนี้ยนะครับปีนี้ที่เราได้หยิบยกตอนสุครีบถอนต้นรังมาเรามองว่าเราก็ปรึกษาในทีมงานของครูผู้สอนเองแล้วก็ทีมงานทำโขนนะครับร่วมกับแล้วก็นักแสดงจากกรมศิลปากรด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาให้คนผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนเข้าใจง่ายแล้วก็มีความสนุกน่าตื่นเต้นและน่าติดตามแล้วก็กระชับนะครับไม่ย่นเยอะแล้วก็คนที่เคยดูโขนเป็นครั้งแรกก็ได้จูเข้าใจง่ายเราก็เลยหยิบสุครีบถอนต้นรังมาที่เป็นตอนที่ถ้าแฟนโขนที่เขาดูโขนบ่อยๆก็น่าจะรู้จักตอนนี้ดีนะครับเพราะตอนที่มีความสนุกนะครับแล้วก็มีการรำที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีขนบการรำที่แบบโบราณแล้วก็มีวิธีการแสดงที่ค่อนข้างจะแปลกตาจากตอนอื่นๆนะครับแล้วก็ได้เห็นคนอุบายการตอบกระทู้ของทศกัณฐ์กับกุมภกันนะครับตรงนี้แล้วก็การหยิบยกตัวละครที่ถ้าเราดูเรื่องรามเกียรติ์เราก็จะเห็นแต่หนุมานสุหนุมานพระรามพระลักษณ์ทศกัณฐ์บ่อยๆเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอาจจะเป็นตัวละครตัวอื่นที่เด่นบ้างนะครับปีนี้เราก็ทำตัวละครที่เป็นกุมภกันที่เป็นมหาอุปราชกรุงลงกาทุกคนอาจจะไม่รู้จักบางคนก็รู้จักแล้วว่าเป็นน้องชายของทศกัณฐ์เนี่ยหยิบยกมาให้เขามีความสำคัญในตอนนี
2: ้
0: แล้วก็สุครีบที่เป็นลิงบางคนก็รู้จักแต่หนุมานอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าสุครีบคือใครจริงๆสุครีบนี้จะมียศใหญ่กว่าหนุมานเป็นพูดง่ายๆเป็นหัวหน้าลิงเลยแต่ว่าเราหยิบยกมายังไงให้เขามีความสำคัญในตอนนี้แล้วเดี๋ยวผู้ชมก็จะได้ชมแล้วก็จะได้รู้จักตัวละครที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกปีเนี่ยนะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมชมเนาะก็จะมีตลกโขนเนี่ยปีนี้มีช่วงตลกโขนไหมคะ
0: มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วขนบของการแสดงโขนสมัยโบราณก็จะมีตลกโขนเข้ามาสอดแทรกเพื่อเล่าเนื้อเรื่องเพื่อให้คนชมโขนไม่เครียดเกินไปมีความผ่อนคลายนะครับแล้วก็มา เรียกว่ามาเชื่อมเรื่องให้มันเข้ากันได้ดีนะครับตรงนี้เรายังมีเหมือนเดิมนะครับคือตลกโขนที่เราเชิญมาจากกรมศิลปากรและก็เรามีของเรานี้จะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงเราเชิญศิลปินพื้นบ้านภาคใต้มาร่วมเป็นตลกโขนด้วยคือนักแสดงโนราที่มีชื่อเสียงคือโนราพินโยสองหิ้งนะครับซึ่งเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นแบรนด์โขนสงขลานครินทร์ให้เราเพราะโนราพินโยนี่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเกี่ยวกับโนราทำพิธีโรงครัวนะครับหาคิวได้ยากแต่ถ้าโขนสงขลานครินทร์ท่านต้องมาแสดงครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังต้องไปชมนะเพราะว่ายันบอกเลยว่าช่วงตลกโขนโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันคลายเครียดได้เลยอ่ะน้องรักแล้วมันจะได้สาระเพราะว่าอย่างโนราพินโยเนี่ยเขามีไหวพริบมากที่จะหยิบเอาสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อมกับโขนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าหัวเราะแบบเนี้ยฉันยังไม่มันห่างเหินชีวิตฉันไปนานแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดนะคะอันนี้คืออรรถรสที่อาจารย์จตุรงค์นะคะบอกว่าปีนี้จะทุกท่านจะได้เจอนะคะแล้วก็ความอลังการของฉากจำนวนผู้แสดงถึง150คนนะคะผมคิดว่าตรงนี้เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนของเราที่มาด้วยหัวใจรักเรื่องของการทำหน้าที่อนุรักษ์ศิลปะชั้นสูงคือโขนใช่ไหมคะ
2: สำหรับคนที่แบบไม่เคยดูมาก่อนแล้วมาชมอะไรนี่เข้าใจไม่ยากใช่ไหมคะจันคะใช
0: ่ผมแนะนำก่อนนะครับถ้าคนไม่เคยชมหรือเคยชมมาแล้วเวลาเราจะไปชมโขนตอนไหนเราอาจจะอ่านวรรณคดีตอนนั้นไปสักนิดนึงอ่านแบบเรื่องย่ออ่านจากไหนได้บ้างก็คือในหนังสือแก่รามเกียรติ์หรือเซิร์ชเอาในเน็ตก็ได้เขียนว่ารามเกียรติ์ตอนสุภีพสอนตอนนั้นก็จะมีฉบับย่อมาพอฉบับย่อแหละเราอ่านรู้เนื้อเรื่องว่ามันเดินเนื้อเรื่องแบบนี้โขนก็จะเล่นแบบนั้นเราก็จะได้ดูและเข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มอีกสักนิดเพื่อให้เราได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นเราไปศึกษาบุคลิกหรือความเป็นมาของตัวละครนั้นนิดนึงเราก็เซิร์ชเราก็ผมเล่นตอนสุครีพสอนต้องรางเราอาจจะเซิร์ชสุครีพเขาก็จะเล่าความเป็นมาของสุครีพพอเราดูแล้วเราจะได้ถึงอินว่าอ๋อสุครีพเขาคือใครกุมภกันเราอยากรู้ว่าเป็นใครเขาก็จะเล่าว่ากุมภกันเป็นใครพอเราไปดูเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเอากุมภกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยบางคนก็ถ้าไม่รู้จักหรือไม่ได้รู้ว่าบุคลิกหรือไม่ได้รู้ประวัติตัวละครก็ว่าทศกัณฐ์กุมภกันเนื้อน่าจะเป็นน้องทศกัณฐ์น่าจะเป็นยักษ์ที่ร้ายๆอาจจะเหมือนตัวอื่นแต่จริงๆไม่กุมภกันนี้เขาจะเป็นยักษ์ที่มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมแล้วก็เถียงตรงนะครับเอาพูดง่ายๆคือเป็นยักษ์ที่ดีแต่ด้วยความขัดขืนพี่ชายไม่ได้ก็ต้องช่วยออกรบแทนแต่ตรงเนี้ยเราก็จะได้เห็นกลวิธีการโต้ตอบกระทู้การพูดก่อนที่จะออกรบกับสุครีพเนี่ยเป็นยังไงตรงเนี้ยน่าชมครับถ้าเรานั่งฟังดีๆดูดีๆเรารู้ความหมายของภาษาแล้วก็รู้ว่าบุคลากรตัวละครว่าเป็นยังไงเราก็จะได้เข้าถึงอรรถรสมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะคุณจอมค่ะพี่กบเคยเจออ่านเจอเขาบอกว่าการชมโขนหรือรับรู้เรื่องราวโขนเนี่ยมันทำให้เราสามารถหยิบเอาคุณค่าจากเรื่องนั้นๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าโขนเนี่ยก็จะเป็นการสู้รบเพื่อแย่งชิงนางสีดากันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามใช่ไหมคะแต่การวางแผนอะโอ้โหมันแยบโยน
0: ใช
1: ้ความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเฉลียวด้วยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราหยิบมาใช้ในชีวิตเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอันนี้อาจจะบอกครูจอมในฐานะที่ไปนั่งดูน้องๆซ้อมสิ่งที่ฉันประทับใจค่ะเรามักจะบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเรื่องของสัมมาคารวะดูแล้วเนี่ยมันจะด้อยไปนิดนึงไหมเรื่องความอ่อนโยนแต่โทษเทียคุณผู้ฟังค่ะเด็กๆที่มาฝึกในกระบวนการโขนค่ะยันเห็นเด็กยุคใหม่ที่นั่งเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์แต่เวลาเขาอยู่ในกระบวนการฝึกเนี่ยนั่งพับเพียบหมอบกราบคุณครูแล้วเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยก้มแล้วที่สำคัญค่ะยันเห็นความมีน้ำใจการอบอ้อมอารีในการช่วยกันของรุ่นพี่รุ่นน้องนั้นมักจะแอบมองสิ่งนี้ว่าเด็กยุคนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนบอกว่าเราต้องเติมเรื่องของจริยธรรมเรื่องของขนบของความเป็นไทยโขนตอบโจทย์มากเลยค่ะสำหรับโขนสงขลานครินทร์ที่ทีมของอาจารย์จตุรงค์นะคะและทีมงานเนี่ยได้ทำยังคิดว่ามันได้อะไรมากกว่าความชื่นชมความสวยงาม นะคะมันได้ไปถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนยุคนี้ให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยค่ะงั้นมองอย่างนั้นนะอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆที่อาจจะบอกว่ายังไม่เคยบอกครูจอมแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังต้องไปชมค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นในสิ่งที่ฉันสัมผัสได้เพียงแค่คุณนั่งชมนะคะแล้วก็คุณจะเห็นลูกหลานคุณเนี่ยสวมใส่ชุดโขนนิดนึงค่ะครูจอมค่ะชุดโขนเนี่ยค่ะ

0: ป็นชุดที่สำเร็จรูปหรือว่าไงฮะการแต่งชุดโขนต้องใช้เวลานานไหมในไหนเมื่อกี้พูดชุดโขนละ
1: โขนชุดโขนของเรานี่เป็นชุดที่แต่งแบบยืนเครื่องเลยครับตามแบบฉบับกรมศิลปากรเลยครับก็คือนุ่งสดครับก็คือแต่ละชิ้นแยกส่วนการแต่งชุดโขนต่อครั้งนี้จะตกอยู่ที่คนประมาณ45นาทีมีอยู่ทั้งหมด32ชิ้นที่โปะเข้าไปในร่างกายตัวละครถ้ารวมๆแล้วน้ำหนักต่อชุดก็ประมาณ5กิโล
0: 5กิโล
1: แล้วใส่หัวโขนด้วยครับเวลาเล่นเด็กแสดงโขนได้ต้องมีความอดทนสูงแล้วการฝึกต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องให้ได้ตามแบบฉบับครับตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นตอนฝึกต้องมีวินัยสูงมากต้องเชื่อฟังอาจารย์มากนะคะโอ้ตรงนี้คราวนี้ครูจอมฮะทราบมาว่ามีผู้ปกครองอะค่ะถึงขั้นว่าคุณผู้ฟังคะโขนสงขลานครินทร์เนี่ยเราจะเห็นผู้ปกครองไปส่งลูกใช่ไหมคะฝึกแต่โขนสูงนักเรียนปีนี้เนี่ยทราบมาว่ามีผู้ปกครองไปนั่งฝึกส่งลูกทุกวี่ทุกวันเห็นการฝึกซ้อมโขนจริงหรือเปล่าให้บอกว่าท่านผู้ปกครองท่านเนี้ยไปแสดงด้วยตรงน
1: ี้อ
0: ยากให้เล่าให้ฟังหน่อย
1: บางทีเราก็เปิดโอกาสนะครับถ้าพวกกรองพอมาส่งลูกก็ไม่อยากกลับบ้านก็นั่งดูการซ้อมอะไรบางทีก็เริ่มชอบเริ่มไปฝึกนะครับก็พอฝึกแล้วก็ถ้าฝึกได้ก็ผมก็ให้แสดง
2: เป็นแวว
1: เป็นอาจารย์ทางด้านสายอื่นด้วยนะครับพวกครองเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ในมหาลัยเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเขาคืออาจจะตอนเด็กๆมันยังไม่ได้มีโขนสมัยนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสพอเขาก็ถือว่าไม่ได้เป็นพวกครองที่มีอายุเยอะนะครับเขาก็สามารถฝึกจริงๆอายุเยอะก็แสดงได้นะครับโขนเพราะว่าน่าจะศิลปินอย่างที่อาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์ปัจจุบันท่านอายุ70นะล่าสุดท่านเพิ่งเล่นเป็นผู้ชนะ10ทิศไปนะครับแล้วอธิบดีเพิ่งแซวไปว่าจะเด็ด70นะครับท่านเล่นเป็นจะเด็ดแต่ยังรำได้สวยยังรำได้คล่องแคล่วเหมือน
2: ตัวหนุ่มเลย
1: ยังมีแฟน
2: ละ
1: ครครับอย่างอีกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดโอเพ่นหมดนะครับโขนสงขลานครินทร์นี้ต่อให้เป็นนักศึกษาเยาวชนหรือพวกครองเราก็สามารถซ้อมได้ถ้าเขาตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมกับเราได้เสมือนคนอื่นก็โอเคครับ
0: อาจารย์จะลงพูดจบนี่คุณนงรักแววตาเป็นประกายน่ารักคร
2: ับ พี่กบเราไม่พาผู้ปกครองไปเดี๋ยวผู้ปกครองได้เกิด
0: ใช่จริงเกิด
2: เดี๋ยวลูกดับไม่ได้
0: เดี๋ยวสิไม่แน่เผลอๆนะคะคุณผู้ฟังคะดีเจนงรักนี่ไปยืนส่องไปยืนฝึกแล้วนะคะ
2: จะมีแมวมองมากอะไรบ้างเผื่อโอ้ถ้าอย่างนั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการกันอยู่แล้วสนใจนะคะจะเข้าชมโขนนะคะของ
0: ขนสม
2: อครั้งนี้จะต้องทำยังไงแบบไหนบ้างคะอาจารย์คะช่องทางในการที่จะไปจำหน่ายบัตรซื้อบัตรจองอะไรอย่างเงี้ยมีทำยังไงบ้างคะ
1: โขนสงขลานครินทร์เรานะครับปีนี้เราจะแสดงในวันที่29ถึง30สิงหาคมนะครับช่องทางก็คือติดตามทางเพจสถาบันสุวรรณภูมินะครับซึ่งเราได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วก็ช่องทางการจองก็เป็น QR code สามารถสแกนและจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับการจองผ่านออนไลน์ก็จะเป็นการบุ๊กที่นั่งได้เลยแล้วก็เลือกรอบที่จะแสดงจะดูแล้วก็การชำระเงินค่าตั๋วเราก็ผ่านออนไลน์ได้หมดเลยนะครับสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับ QR code แล้วก็ไปยื่นวันเข้าชมได้เลยอาจจะแคปหน้าจอไว้หรือไปยื่นเป็นออนไลน์ได้หมดนะครับเราสะดวกสบายไม่ต้อง walk in เข้ามาซื้อที่สถาบันไม่ต้องอะไรแล้วครับนั่งจิ้มเอามือถือจบครบในที่เดียวตั้งแต่สแกนจ่ายได้เลย
2: นั่นคือหมายความว่าต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นใช่ไหมคะจันค่ะ
1: ถามว่าจองล่วงหน้าเท่านั้นไหมถ้าจองล่วงหน้าได้ยิ่งดีครับเพราะว่ากลัวถ้าเต็มแล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสแต่ถ้าไม่เต็มนี้ก็คือมาจองหน้างานได้นะครับก็ต้องผ่านออนไลน์เหมือนกันครับจองหน้างานหรือถ้าท่านไหนค่อนข้างไม่ถนัดโซเชียลหรือถนัดเกี่ยวกับอันนี้เราก็วอล์กอินเข้ามาที่อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันสุวรรณภูมิที่ตรงข้ามยิมเนเซียมได้เลยนะครับหรือศูนย์ศิลป์ที่เรารู้จักเข้ามาหรือโทรสอบถาม074นะครับ286890ถึง4ได้เลยนะครับในเวลาราชการนะครับหรือประสานไปทางเพจหรือFacebook ของสถาบันได้นะครับสอบถามข้อมูลได้แล้วก็ทาง LINE นะครับที่ได้แนบไว้นะครับสอบถามได้ครับ
0: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางของการสำรองที่นั่งนะคะตอนนี้ก็มีทราบมาว่ามีแฟนคลับนี้สำรองที่

0: ไปโอ้โห400-500ที่นั่งแล้วนะคะแต่มันมี3รอบค่ะยังได้อยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าไปในลิงก์เนี่ยในลิงก์ที่เราจองเนี่ยเราจะเห็นผังที่นั่งเลยค่ะผังไหนที่นั่งไหนถูกจองไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแถบสีให้ว่าตรงนั้นไม่ได้ละนะคะอันนี้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็การชำระนี่ก็ผ่านธุรกรรมทางแอปได้เลยนะคะอันนี้นิดนึงค่ะอาจารย์จตุรงค์ค่ะทราบมาว่าขนส่งผ่านนครินเนี่ยที่จะแสดงวันที่ 29-30 สิงหาคมเนี่ยเป็นการแสดงครั้งที่2ใช่ไหมคะครั้งแรกนี่แสดงที่ไหนฮะในปี2569เนี่ย
1: ขนส่งผ่านนครินที่เราเล่นตอนนี้นะครับเราได้ไปแสดงที่วิทยาเขตสุราษฎร์มาก่อนหน้านี้แล้วบังเอิญวิทยาเขตสุราษฎร์เขาฉลองครบรอบ35ปีของมหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์และเขาได้เชิญทางด้านพนักท่านรัฐมนตรีของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าชมนะครับแล้วก็เลยได้วันเราก็เลยได้ไปแสดงที่นั่นก่อนปกติขนส่งผ่านนครินทร์พอเล่นประจำปีที่มหาลัยเสร็จนะครับที่วิทยาเขตอาชัยเราก็จะสัญจรไปตามวิทยาเขตอื่นๆอย่างละที่2ที่แล้วแต่ปีนะครับแต่ปีนี้เราไปสัญจรก่อนที่เล่นที่นี่นะครับเท่ากับเราได้ไปฝึกฝีมือมาจากวิทยาเขตสุราษฎร์ก่อนแต่มาจัดเต็มที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงอยากให้มาติดตามชมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจำนวนคนเยอะกว่าเดิมแล้วก็อาจจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเราได้เล่นพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วครับ
0: ค่ะบรรยากาศที่แสดงที่สุราษฎร์นี่การตอบรับของผู้ชมเป็นไงคะ
1: สุราษฎร์นี้ก็คือเขาจัด2รอบการแสดงนี้เต็มถือว่าล้นทุกรอบนะครับเพราะว่าผู้ชมให้ความสนใจแล้วก็ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเขาไม่ได้จัดกิจกรรมพวกนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับคนก็มีความสนใจแม้แต่การแต่งกายการเข้าชมยังใส่ชุดไทยเข้ามาจัดเต็มกันมาทุกคนนะครับ
0: เดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละพูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลยเนาะคนก็จะรู้โดยขนบเลยไม่ใช่ขนบเฉพาะคนแสดงผู้ชมก็จะมีขนบแบบมาชุดไทยห่มสบายมาอย่างเงี้ยมันยิ่งได้อารมณ์ของเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะทราบมาว่าที่สุราษฎร์เนี่ย เพื่อนเขาบอกเขาไปชมเขาบอกว่าแน่นฮอลเลยผู้ชมประมาณต่อรอบเนี่ยเพื่อนบอกว่าประมาณ 1,000 คนนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ต่อรอบเพราะฉะนั้นชาวสงขลาหัดใหญ่หรือพัทลุงใกล้เคียงนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาได้ต้องรีบจองบัตรนะคะเข้าไปที่เพจ Facebook ของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะจะมีลิงก์นะคะที่ให้จองบัตรแล้วก็รีบจองด่วนด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราจะได้ไปเป็นกำลังใจค่ะให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่หลายคนบอกว่าเขาเสี่ยงต่อภัยทั้งยาเสพติดเอ่ยเสี่ยงต่อการยั่วยุที่จะให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะแต่เด็กกลุ่มนี้เขามีภูมิคุ้มกันสิ่งเหล่านี้แล้วค่ะจาก150ชีวิตนะคะ
2: ค่ะบัตรนี้มีราคายังไงบ้างคะจันค่ะ
1: บัตรนี้นะครับก็คือเราจะมีราคาหลากหลายตามที่นั่งนะครับก็คือตั้งแต่ราคา200 300แล้วก็500จนถึง 1,000 บาทนะครับราคามันก็จะแตกต่างกันไปตามที่นั่งนะครับก็คือ 1,000 ก็อาจจะดูใกล้เวทีนิดนึงลดหลั่นกันมาตามราคานะครับตรงนี้แล้วแต่อยากจะชมใกล้เวทีอยากเป็นเห็นตั้งแต่ขาหรือศิลปินยกมือขนาดไหนนะครับเชิญบัตร 1,000 ได้นะครับ
0: ค
1: ือแล้วแต่นะครับตรงนี้ต้องรีบครับบัตรพันนี้จะน้อยกว่าบัตรราคาอื่นๆนะครับ
0: ค่ะคือเราอยากเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ฟังค่ะได้ไปชมกันเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอ่ะถ้ายังไงนะคะคุณผู้ฟังที่จะเอาคุณแม่คุณตาคุณยายโอ้โหท่านชอบมากทุกปีเราจะเห็นภาพครอบครัวค่ะไปแบบครอบครัวนะคะบางท่านก็นั่งวีลแชร์ไปอันนี้ยังคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าขนส่งขลานครินทร์ที่ทางทีมงานของอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังเนี่ยแล้วอาจารย์อีกหลายท่านเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจที่จะมอบให้กับชาวใต้แล้วก็เป็นความสำคัญระดับต้นๆค่ะที่จะทำหน้าที่ในการอนุรักษ์นะคะเรื่องของศิลปะมรดกโลกนะคะของมนุษยชาติด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นหน้าที่คนไทยทุกคนนะคะคุณรักค่ะ
2: อาจารย์ย้ำทิ้งท้ายสักนิดนึงนะคะมีอะไรจะฝากนะคะปิดท้ายช่วงท้ายรายการค่ะ
1: เชิญชวนนะครับชาวหาดใหญ่แล้วก็อำเภอใกล้เคียงและจังหวัดสงขลานะครับก็อยากให้มาติดตามหรือชมโขนสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเราจะจัดแสดงเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วนี่เราเว้นไปด้วยเกิดอุทกภัยใหญ่ของ หาดใหญ่ที่เราทราบกันดีนะครับแล้วปีนี้เราก็มาเพราะเราซุ่มซ้อมกันมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วแล้วก็ปีนี้เรามาจัดนะครับเราก็ทำตามให้เต็มที่เต็มที่ที่สมคำรอคอยของคนในพื้นที่นะครับตรงนี้เราก็ตั้งใจจัดการแสดงนะครับและอยากให้ผู้ชมได้เข้าชมและได้มาเสพศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็อยากให้มาชมสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะได้รู้ว่าโขนไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่ท่านคิดนะครับ
0: นิดนึงค่ะอาจารย์มีคนฝากถามว่าปีนี้จะมีอะไรนะฮะจำหน่ายเสื้อที่ระลึกอะไรไหมฮะเพราะเขาบอกเขาสะสมทุกปีเลยเวลามาชมโขนปีนี้มีไหมคะ
2: ค่ะ
1: ครับมีครับเราก็มีจำหน่ายเสื้อที่ระลึกของตอนโขนสงการนครินทร์ตอนสุครีพถอนต้นรังเนี่ยเรามีจัดจำหน่ายที่หน้างานหรือปัจจุบันหน้าเพจเราก็จำหน่ายอยู่นะครับสั่งพรีออเดอร์หรือวอล์กอินเข้ามาซื้อได้เลยนะครับที่สถาบันสุวรรณภูมิครับปัจจุบัน
2: ค่ะนะคะครบถ้วนนะคะนะคะพี่กบแล้วก
0: ็
2: รักนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์จตุรงค์หลวงพนังค่ะหรือว่าคุณครูจอมนะคะครูคนสงขลานครินทร์ค่ะนะคะที่นำนะคะเรียกว่าการแสดงโขนที่กำลังจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็ไปชมร่วมกันพร้อมกันนะคะเราทั้ง3คนก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะกับรายการในช่วงนี้ Mcot Talk นะคะเดี๋ยวยังไงมีกิจกรรมข้างหน้า
0: ค่ะ
2: ก็จะได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เอ็มคอร์ดซาวด์ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู
2: ่รายการเดินถิ่นใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการเดินถิ่นใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันนุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผลิตดักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสว.แชร์เพิ่ม40สว.พบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กันยายนกรกฎาคม2567นายภริศวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นอย่าเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นายผลิตกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถเปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM 2.50นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกลุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966634-9935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคท
5: โดย DJ ช้าง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะพบกันเจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่29เดือนสิงหาคม2569ครับเริ่มต้นกันกับเจ้าดอกจำปาในเวอร์ชั่น3ชาตินะครับเป็นเวอร์ชั่นคัฟเวอร์ครับจากโนราลูกมอสนะครับแล้วก็น้องโดนัทสุดที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันนะครับชั่วโมงยามบ่ายแบบนี้เราพบกันเจอกันเป็นประจำนะครับชั่วโมงยามบ่ายของวันเสาร์วันอาทิตย์14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่ดีเจช้างปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคท1นะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับจะติดตามรับฟังรายการกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดใดคลื่นความถี่ใดถ้าเป็นช่วงของบ่าย2ถึง4โมงวันเสาร์วันอาทิตย์คุณผู้ฟังร่วมกันแนะนํานะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงเพราะๆนะครับกันเข้ามาได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่0887523516ครับ0887523516นะครับสามารถที่จะร่วมกันแนะนำบทเพลงกันมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆ นะครับของรายการกันเลยจะได้มีเวลาในการจัดให้ได้ฟังกันนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง0887523516ครับได้นำบทเพลงอะไรฟังรายการกันอยู่ที่จังหวัดใดนะครับบอกกล่าวเราได้ครับหรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สถานีวิทยุอสมทนะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับสะดวกเบอร์ไหนจะเอาเบอร์มือถือหรือว่าเบอร์พื้นฐานนะครับก็โทรกันมาได้ทั้ง2หมายเลขกันเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแนะนำกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับในช่วงเวลาของรายการนะฮะตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณกันนะสำหรับการติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานีครับ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานีครับ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนั่นคือสถานีวิทยุที่เราออกอากาศกันเนี่ยนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณเกียร์ Black Cat นะครับก็จะติดภารกิจอยู่นะครับสำหรับในช่วงนี้นะฮะก็จะไม่สามารถที่จะมาพบกันนะครับในรายการได้นะครับก็ให้ดีเจช้างครับรับหน้าที่ดูแลนะครับคุณผู้ฟังกันก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับและแน่นอนครับเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับและยาเชื้อรา Black Cat 1นะ2ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช้แล้วไม่เห็นผลนะใช้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราการันตีนะครับด้วยการคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังนอกจากฟังทางวิทยุแล้วนะครับก็สามารถที่จะดูไลฟ์สดนะฮะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์ครับ DJ ช้างตกมันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกับดีเจช้างกันเข้ามาได้นะครับป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะลูกดีเจคนหล่อที่น่ารักค่ะสวัสดีครับพิติกน้ำส้มนะครับดีเจช้างเพลงรักจังตั้งอะไรเนี่ยรักจังตั้งตามวันเสาร์คืออะไรครับแล้วก็น้องเบสนะครับณัฐพลนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างครับขอเพลงรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะครับของพี่ก้อยกินนารีครับแล้วก็ป้าพึ่งนะครับบอกว่าใส่เสื้อสวยนะครับปากสีชมพูค่ะคุณมายาราบสาบเสือสวัสดีด้วยนะครับเพลงรักจังเพลงรักจังตอนบ่ายวันเสาร์เพลงพี่
อ่ะโอเคนะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจครับพี่นะไม่ต้องรีบนะครับรวบรวมสติให้ดีแล้วพิมพ์มาให้ดีเจเข้าใจด้วยครับอย่าเข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยพยายามอ่านหลายรอบแล้วนะยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับสวัสดีคุณสมยศนะแก้วเป้งด้วยนะครับคุณมยราบสาบเสือครับขอบคุณมากที่ทักทายกันเข้ามานะครับสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาราม Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939การเพลงจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับลูกหลานชาวระโนดสงขลาเพลงนี้ชื่อว่าไม่หนัดรำวงนะครับ

ชื่อเพลงว่าไม่หนัดรำวงนะครับงานเพลงจากหนังอ้นกวีศรีวิชัยครับสำหรับบทเพลงนี้นะฮะบทเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับป้าพึ่งนะขอเพลงรำอย่างเดียวนะม้อยกับทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับพิเศษให้กับดีเจด้วยครับเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งได้เจอกันไปสำหรับนะพี่น้องชาวอำเภอช้างกลางครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะสำหรับในส่วนของน้องอามนวลปานนะครับเจ้าของเพลงรำอย่างเดียวครับเมื่อคืนนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับในงานเทศกาลดนตรีและบอลลูนแคมป์ช้างกลางแคมปิ้งครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งวันนะครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานกันได้ไปชมนะครับการแสดงบอลลูนยักษ์นะฮะกันได้นะครับพาน้องๆเด็กๆนะหนูๆไปดูบอลลูนกันนะครับในวันนี้นะครับ 17:30 รอบแรกครับเขาจะโชว์กันนะครับทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีในส่วนของรำวงเวียนครกสนุกสนานกันกับรำวงคาราเมลกันได้นะฮะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณนะสำหรับการแนะนำถามถึงงานเพลงกันมาครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าไลฟ์สดนะ Facebook DJ ช้างตกมันนะครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับที่0754192225ครับ0754192225ครับหรือว่าจะเป็นนะฮะอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0887523516ครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือช่องทางนะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับเช่นเดียวกันครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939 0634596939

6939ครับปุ๋ยแบล็คแคทนะเป็นทหารรองทหารเสริมเป็นปุ๋ยชนิดน้ำนะครับฉีดพ่นผสมน้ำและฉีดพ่นได้เลยใช้งานง่ายมากๆเรารวมนะครับในส่วนของทหารรองทหารเสริมทั้งหมดกลบครบจบนะครับในสูตรเดียวนะครับไว้ให้คุณเรียบร้อยเลยนะครับ1ชุดเนี่ยในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะฮะจะมีสินค้า2ตัวด้วยกันนะครับชนิดน้ํา1ลิตรชนิดผง1ขวดครับเอาไปผสมน้ำได้นะครับ 2,000 ลิตรครับในกรณีที่ต้นโทมนะฮะก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับในการที่จะฉีดพ่นนะเราก็ผสมกันแบบเข้มข้นนะครับสำหรับต้นที่โทมนะหรือว่าต้องการจะฟื้นฟูนะครับหลังจากที่ตัดหรือว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะกันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลายคนสอบถามกันมานะครับว่าในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนั้นมันเป็นเคมีหรือเปล่าเป็นยาที่จะส่งผลอันตรายนะฮะต่อคนฉีดหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าปุ๋ยแบล็คแคทนะฮะใช้แล้วปลอดภัยครับคุณผู้ฟังครับไม่อันตรายนะครับไม่ได้เป็นยาเคมีนะครับใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้หายห่วงนะฮะได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่มีความตั้งใจต้องการที่จะทำไร่ทำสวนนะครับปลูกพืชแล้วต้องการที่จะห่างไกลจากเรื่องราวของยาเคมีนะครับวันนี้เนี่ยแนะนำเลยครับว่าปุ๋ย Black Cat นี่แหละจะเป็นทางเลือกนะครับให้สำหรับทุกท่านกันได้เลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเราก็จำหน่ายราคานะครับก็คือถ้าคุณผู้ฟังซื้อ1ชุดเนี่ยนะครับราคาก็อยู่ที่ชุดละ 1,980 บาทนะครับซื้อ6ชุดเราแถมให้ฟรีอีก1ชุดครับซื้อ10ชุดเราแถมฟรีให้อีก2ชุดนะครับหรือว่าจะซื้อยกลังไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปใช้ละถูกอกถูกใจนะฮะได้เห็นถึงประสิทธิภาพเห็นถึงผลนะครับว่าใช้แล้วมันดียังไงแล้วแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้เยอะก็ซื้อยกลังอันนี้คุณจะคุ้มกว่านะครับซื้อ1ลังนะครับ1ลังจะมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทครับคุณประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลย

งานเพลงจากศิลปินพีเสด็จนะครับชื่อเพลงว่ารักจังนะครับสำหรับบทเพลงที่จบไปครับแล้วก็ขอบคุณนะครับจากจังหวัดปัตตานีด้วยนะครับแนะนำถามถึงงานเพลงพระรถเมรีกันเข้ามานะครับทางโทรศัพท์ด้วยนะครับที่เบอร์โทร0887523516นะครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุอยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาแนะนำนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงกันได้ครับแล้วก็เบอร์ดีเจช้างก็สามารถที่จะใช้นะครับในการสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับพืชนะมีความจำเป็นต้องใช้อาหารนะครับ3อย่างด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือธาตุอาหารหลัก NPK นะครับหรือว่าปุ๋ยทางดินนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ใส่กันอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้จะใส่ยี่ห้ออะไรสูตรไหนได้หมดนะครับแต่เมื่อคุณเอาปุ๋ย Black Cat ของเราไปใช้งานแล้วท่านสามารถที่จะลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินนะครับลงได้ถึง 40% ครับตอนฟื้นต้นฟื้นฟูหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตัดเก็บผลผลิตเสร็จนะครับเอา Black Cat ไปใช้คุณผู้ฟังยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินครับเอาปุ๋ย Black Cat ของเรานี่แหละไปฉีดพ่นกันก่อนนะแล้วก็ฉีดลงดินชุ่มๆฉ่ำๆกันนะครับได้เลยนะโดยที่ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยทางดินนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พืชมีความจำเป็นนอกจากธาตุอาหารหลักนะครับ NPK แล้วเขายังมีความจำเป็นในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอีกทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับซึ่งธาตุรองธาตุเสริมนั้นนะครับจำเป็นนะครับที่พืชต้องใช้แต่การใช้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการในปริมาณมากๆนะครับไม่ได้ต้องการเยอะแต่จำเป็นต้องใช้ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคนเรานอกจากทานข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักแล้วนะเราก็ยังกินอาหารเสริมกันเลยถูกไหมครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชก็เช่นเดียวกันนะเขาก็มีความจำเป็นเหมือนกับคนเรานั่นแหละเพราะเขาก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธาตุรองธาตุเสริมนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องไปหามาผสมเองถึง14ชนิดไม่ต้องมาผสมเองกันถึง14ตัวนะไม่ต้องไปจำสูตรเยอะแยะมากมายเพราะวันนี้เรามีปุ๋ย Black Cat นะครับที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้ทำสวนให้คุณได้ทำงานได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้วเราจัดให้คุณในปริมาณที่เพียงพอนะกับการเอาไปใช้งานของพืชแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะว่าจะไม่พอเราจัดให้ในปริมาณเพียงพอกับการเอาไปใช้งานของพืชแน่นอนนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังมีนะครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับซึ่งเจแนะนี่แหละนะครับเป็นคนที่ทำให้บริษัทเนี่ยต้องมาผลิตนะครับในส่วนของยาเชื้อราใน Black Cat 1เพราะเจแนะเขาอยากจะได้นะครับในส่วนของยาราที่ไม่เป็นยาเคมีนะครับคือหลายคนนะก่อนหน้านี้เปิดใจเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้เห็นถึงคุณสมบัติเห็นถึงสรรพคุณแล้วว่าเออใช้แล้วมันดกใช้แล้วมันดีใช้แล้วต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะครับยังไงแล้วบ้างแล้วก็คือใช้แล้วปลอดภัยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีเรื่องราวของเคมีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอต้นมันเป็นเรื่องราวของเชื้อราขึ้นมาเนี่ยเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นว่าเนี่ยใจจริงก็อยากยังห่างไกลจากเคมีห่างไกลจากยาเคมีที่มันอันตรายไงแต่มันก็ไม่มีนะก็ยังต้องไปใช้อยู่ก็เลยอยากจะให้บริษัทเนี่ยผลิตนะยาเชื้อราที่ไม่เป็นเคมีไม่อันตรายขึ้นมานะครับวันนี้เราก็เลยเกิดมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับมีฤทธิ์ในการป้องกันยับยั้งนะเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็จะมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะครับ Black Cat 1ทำจาก

อะไรแบล็กแคทวันทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนกว่า100ชนิดมารวมไว้ในขวดเดียว1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรครับคุณผู้ฟังตอนที่คุณเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ร่วมกับปุ๋ยแบล็กแคทผสมและฉีดพ่นไปพร้อมกันในคราวเดียวกันได้เลยจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับไม่ต้องแยกฉีดให้เสียเวลากันด้วยนะครับยาราแบล็กแคทวันเนี่ยเขามีสรรพคุณในการที่จะป้องกันนะฮะอย่ารอให้เกิดก่อนนะเราไม่ได้มีในการรักษานะเราไม่ได้รักษานะแต่เราจะป้องกันคือไม่ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นตอนที่มันยังไม่เกิดเนี่ยคุณก็ผสมแล้วก็ฉีดพ่นพร้อมกับปุ๋ยแบล็กแคทได้เลยนะแล้วมันจะได้ไม่เกิดแต่ถามว่าถ้าเกิดแล้วแบล็กแคทวันไปช่วยอะไรได้บ้างไปช่วยยับยั้งไม่ให้มันลุกลามหรือว่ามันไปขยายพื้นที่ต่อนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราจะสามารถที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณใช้ไปอย่างต่อเนื่องนะฮะโรคต่างๆในส่วนของคุณเพลี้ยแมลงก็จะลดน้อยลงไปนะครับแค่2ตัวเท่านั้นเลยปุ๋ยแบล็กแคทคู่กับยาราแบล็กแคทวันครับคุณนรินทร์พรหมมินทร์นะครับรับฟังจากอำเภอชะอวดชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณพิมพ์ชนกทักทายยามบ่ายไม่ได้เข้ามานานยังหล่อเหมือนเดิมค่ะขอบพระคุณมากครับน้าแดงนะครับขอเพลงฝากเสียงเพลงให้ไกลค่ะแล้วก็ป้าพึ่งเมื่อวันเสาร์ที่22ที่ผ่านมาน้องเกียร์นะบรรยายน่าฟังมาก4ชั่วโมงนะครับนั่งฟังถ้าได้ฟังจากหลายๆคนนะมาอะไรเนี่ยเต็มเวทีเลยค่ะป้าก็มาฟังได้ข้อคิดดีมากกับปุ๋ยแบล็กแคทนะฮะใช้ดีจริงๆจ้าอันนี้ก็เป็นเก็บตกนะฮะจากงานสัมมนานะครับปุ๋ยแบล็กแคทนะครับแล้วก็ยาราแบล็กแคทวันครับเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงแรมนิพากาเดสอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งเราก็มีการจัดงานสัมมนากันนะครับก็มีความรู้นะฮะมากมายกันเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่อยากจะทำสวนนะโดยที่ไม่อยากจะใช้เรื่องราวของยาเคมีที่อันตรายนะครับแล้วก็ได้เทคนิคได้ทริคนะจากคุณเกียร์แบล็กแคทนะไปใช้ในการทำสวนจากประสบการณ์ของสวนนะที่ใช้ปุ๋ยแบล็กแคทใช้ยาราแบล็กแคทวันครับที่จะทำอย่างไรนะครับให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาคุณสมบัติดึงเอาสรรพคุณนะครับของปุ๋ยแบล็กแคทกับยาราแบล็กแคทวันให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะฮะอันนี้ก็ได้สัมมนาได้รับความรู้กันไปนะครับครั้งต่อไปเรียกร้องกันมานะครับภาคตะวันออกนะฮะนี่ก็เรียกร้องกันมาครับอยากให้บริษัทนะได้ไปจัดกิจกรรมสัมมนาแล้วก็รวมพลคนแบล็กแคทกันด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอคุณเกียร์แบล็กแคทกันก่อนก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ฟังครับแต่ที่แน่ๆที่สุราษฎร์ธานีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้มารวมพลคนแบล็กแคทกันด้วยนะครับมีความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นลูกมอสนะฮะวันใหม่ยูนิคอนน้องเตยวีระยาวงชิงช้าสุราษฎร์ธานีด้วยก็สนุกสนานอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงานที่สำคัญคือได้เรื่องราวของความรู้ต่างๆนะครับมากมายด้วยนั่นเองเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับที่บอกว่านี่แหละฟังรายการกันอยู่ทุกเช้าเลยขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยฟังช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะฟังเหมือนกันนะแล้วก็คุณเอกชูฟองสวัสดีด้วยนะครับขอเพลงเสน่ห์แม่ไม้ด้วยครับจากคุณพิมพ์ชนกนะครับแนะนำถามถึงกันมาเดี๋ยวสักครู่นึงก็ทยอยจัดให้ฟังก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงงานเพลงที่แนะนำกันมาทางโทรศัพท์จากจังหวัดปัตตานีครับชื่อเพลงว่าพระรถเมรีนะครับเสียงร้องจากยอดรักสลักใจ

งานเพลงจากยอดรักสลักใจพระรถเมรีนะครับแนะนำกันมาจากจังหวัดปัตตานีครับขอบคุณมากๆนะครับที่กำลังติดตามรายการกันอยู่แล้วก็ช่วยกันเลือกสรรเรื่องราวของงานเพลงกันเข้ามานะครับคุณเอกชูฟองนะครับขอเพลงแต่ก่อนของพี่ตุ๊ดนาคอนมาด้วยนะครับบอกว่าสัญญาณชัดมากๆนะครับอันนี้ดูอยู่ที่ไหนเอ่ยนะครับป้าพึ่งว่ากินฟรีค่ะได้ความรู้ได้ข้อคิดดีๆมากถ้าไม่ไปจะเสียใจมากค่ะทุกคนนะครับงานสัมมนาแล้วก็รวมผลคน Black Cat ใช่ไหมครับป้าพึ่งนะฮะที่บอกกันมาถ้าไม่ไปแล้วจะเสียใจนะจ๊ะนะใครที่น่าเสียใจอยู่แหละเพราะว่าวันนั้นเขาก็มีโปรโมชั่นด้วย เขาก็มีโปรโมชั่นกันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1เป็นโปรโมชั่นที่จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะแต่วันนี้นะครับก็ไม่ต้องรอโปรโมชั่นหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะครับก็ซื้อใช้ได้เลยนะซื้อใช้ก่อนเห็นผลก่อนครับและโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนใครที่เป็นชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้เนี่ยคุณเอา Black Cat กับยาราม Black Cat 1ไปใช้นี่ผมบอกเลยว่าการทำสวนทุเรียนของคุณจะง่ายมากนะครับง่ายจริงๆนะง่ายจริงๆแล้วเราสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามมาปรึกษานะกับคุณเกียร์Black Cat นะได้ตลอดนะหลังจากที่เอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เนี่ยไปใช้งานกันแล้วนะครับเจอปัญหาอะไรนะคุณก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะครับมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้เราก็จะมีเทคนิคมีคำแนะนำนะฮะดีๆให้สำหรับทุกท่านนะครับซื้อไปแล้ววางไว้ไม่เกิดประโยชน์นะครับต้องฉีดพ่นครับ 6-7 ครั้งต่อเนื่องไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราการันตีครับที่คุณซื้อไปเนี่ยเรายินดีคืนเงินนะครับนั่นคือปุ๋ย Black Cat นะกล้าที่จะประกาศกล้าที่จะบอกกล้าที่การันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat กันเลยทีเดียวนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับสามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไฟคุกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากโครงสร้างอาคารจะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษเบื้องต้นยังไม่พบค่าก๊าซหรือสาร

พิษที่อยู่ในระดับน่าเป็นห่วงนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือฝุ่นละอองนะโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ด้วยนะครับชมพู่พรพันธ์ครับเผยทีมลูกยางสาวไทยนะฮะซ้อมเข้มนะครับเพื่อที่จะซ้อมเข้มนะฮะการเล่นเกมรับก่อนพบกับญี่ปุ่นนะครับในรอบรองชนะเลิศศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026วันนี้นะครับ29สิงหาคมครับเวลา 16:15 นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ติดตามชมติดตามเชียร์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับสาวตบนะฮะของไทยของเรากันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ 16:15 ครับคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลนะครับสถานการณ์น้ำจังหวัดนครพนมครับลำน้ำสาขาสายหลักนะครับยังล้นเกินความจุนะครับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามล้นท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจช่วยเหลือเยียวยาด้านชนประทานเร่งเปิดประตูระบายน้ำนะครับปากอูนปากอูนและลงน้ำโขงนะครับเต็มกำลังครับคุณผู้ฟังครับนี่นะก็ยังคงต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่ยังคงเกิดขึ้นกันอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับผมไปกันต่อเลยกับเรื่องราวของงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นแนะนำถามถึงกันมาน้องเอกนี่หลานป้าพินนะอยู่ที่ควนซางค่ะลูกดีเจนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จินดาจันหอมด้วยนะครับที่ทักทายเพิ่มเติมกันเข้ามาตรงนี้ด้วยนะครับไปกันที่บทเพลงต่อไปเลยนะครับแนะนำถามถึงกันเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะสนใจซื้อปุ๋ยแบล็คแคทซื้อยาราแบล็คแคทวันอย่าลืมติดต่อเรามานะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ063-459-6939 063-459-6939จ้าเสน่ห์แม่ไม้ครับงานเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยเมื่อคืนนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะครับทำการแสดงที่หาดใหญ่ใช่ไหม

น่ห์แม่ไม้ครับนำเพลงจากเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณผู้ฟังแนะนำถามถึงกันมาครับสำหรับบทเพลงนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกันเข้ามาอีกหลายผลงานเพลงเลยและไม่ว่าจะเป็นคุณภาคภูมินะครับขอเพลงถามข่าวสาวใต้นะครับของป่าเอกชัยศรีวิชัยเช่นเดียวกันนะติดตามฟังรายการกันอยู่จากจังหวัดชุมพรนะครับขอบคุณด้วยครับจากชุมพรนะครับนะแล้วก็ขอบคุณครับที่ช่วยกันเลือกสรรงานเพลงกันเข้ามานะฮะนี่นะตอนนี้ทางโทรศัพท์ก็กริ๊งกรังกันเข้ามานะครับ0887523516ครับ0887523516ครับคุณผู้ฟังครับติดต่อกันเข้ามาแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับช่วงเวลาของรายการของเรานะครับรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเจอกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะ2ชั่วโมงด้วยกันที่เราจะหยิบเอาเรื่องราวต่างๆนะมาบอกกับคุณกันนะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นตัวช่วยตัวจริงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องการที่จะลดต้นทุนต้องการให้ผลผลิตของคุณนั้นเพิ่มขึ้นต้องการให้สุขภาพดีห่างไกลจากยาเคมีนะนั่นก็คือปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับเสียงร้องจากน้องอามนวลปานครับจากค่ายปิงปองมิวสิกชื่อเพลงว่ารำอย่างเดียว

ครับบทเพลงนะครับที่แนะนำกันเอาไว้เช่นกันนะสำหรับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงจากน้องอามนวลปานครับคุณผู้ฟังครับ14นาฬิกากับ56นาทีครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะของรายการกันแล้วนะครับในชั่วโมงแรกของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับจากทางสถานีฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงที่2นะของรายการนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันกับงานเพลงของพี่ตุ๊ดนาคอนครับชื่อเพลงว่าแต่ก่อนนะครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ของรายการครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดนเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้องเดนเน่รอยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัซเซอร์ตีตั๋วผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุ๊บชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของสว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบบาริเออร์มีขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะลักทะเลสาบบาริเออร์คลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จ ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
10: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
11: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
12: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
13: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
11: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
14: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
15: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
16: Hilux Travel Greater Together
17: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
18: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
19: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: M-COT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
20: M-COT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat One นะครับ 15:16 นาทีบทเพลงที่จบไปถามข่าวสาวใต้ครับงานเพลงจากป่าเอกชัยศรีวิชัยบทเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเอาไว้จากจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับงานเพลงนี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับเพลงอายเจ้าสาวนะของพี่เจี๊ยบเบญจพรด้วยครับแนะนำกันมานะครับจากพี่หมูเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแนะนำกันมาได้ทางโทรศัพท์นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันเป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์นะบ่าย 2-4 โมงที่เราพบกันนะครับสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศครับปกติก็มาพร้อมกัน2คนนะครับดีเจช้างและก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็สัก2อาทิตย์นะครับคุณเกียร์แบล็คแคทนี่ติดภารกิจนะครับไม่สามารถที่จะมาเจอกันได้นะครับแต่ดีเจช้างก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆนะครับของปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันมาเน้นย้ำมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับไว้วางใจเอาไปใช้กันไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับปุ๋ยแบล็คแคท1ชุดมีสินค้า2ตัวผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถัง200ลิตรได้10ถังกรณีฟื้นฟูใช้ได้5ถังนะครับไม่ต้องเพิ่มตัวบำรุงอื่นแล้วนะครับทั้งงอมนสาหร่ายสารจับใบจิบดึงยอดธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมตัวอื่นเพราะเรามีให้คุณครบหมดแล้วในสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวครับใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกนะไปจนถึงฟื้นฟูสะสมอาหารบำรุงลูกบำรุงดอกและกระทุ้งเปิดตาดอกครับนะผสมนะร่วมกับนะครับในส่วนของยาหนอนเพลี้ยยาฆ่าแมลงได้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาในการแยกฉีดนะแต่ถ้าให้ดีนี่ใช้คู่กันกับยาราแบล็คแคทวันนะครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดได้เลยนะครับลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงถึง 40% นะครับราคา 1,980 บาทครับโอนเงินส่งฟรีชำระปลายทาง 2,130 บาทครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทการันตีคุณภาพจากผู้ใช้จริงนะครับใช้ต่อเนื่อง 6-7 ครั้งไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับปุ๋ยแบล็คแคทเราการันตีเรายินดีคืนเงินให้คุณกันเลยนะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทครับคุณผู้ฟังครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะจะเป็นทุเรียนนะมังคุดปาล์มน้ำมันนาข้าวนะพืชผักต่างๆนะครับส้มโอนี่ได้หมดมะพร้าวนะได้หมดเลยคุณผู้ฟังนะยางพาราก็จัดว่าเด็ดนะฮะเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้ครับนี่ในส่วนของยางพารานะครับคุณผู้ฟังครับพี่น้องชาวสวนยางพาราที่เขาเอาไปใช้กันนี่เขาบอกเลยว่ามันคุ้มมากดีเจช้างนะมันคุ้มยังไงบ้างล่ะยางพาราเนี่ยมันบำรุงต้นยางให้แข็งแรงครับนะยางนิ่มกรีดง่ายนะครับน้ำยางไหลดีนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางแก้ปัญหาหน้ายางตายนึ่งครับนะสำหรับในส่วนของพี่น้องชาวสวนยางพารานะพ่นเป็นละอองฝอยรอบลำต้นและดินบริเวณโคนนะครับ1เดือนแรกครับฉีดพ่น10วันครั้งรวม3ครั้งเดือนที่2ฉีดพ่น15วันครั้งรวม2ครั้งพอหน้ายางเริ่มกลับมาให้น้ำยางดีและสมบูรณ์แล้วก็ให้ใช้แบล็คแคทเดือนละ2ครั้งครับนะนี่ในส่วนของพี่น้องชาวสวนยางพารานะสนใจวันนี้ติดต่อได้เลยนะครับปุ๋ยแบล็คแคทครับ0634596939ครับ0634596939ติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ

อายเจ้าสาวครับและเพลงจากพี่เจี๊ยบเบญจพรครับสวัสดีพี่ศรีวิไลด้วยนะครับสวัสดีจ้าป้าพึ่งบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพลงกันยาวๆนะ2ชั่วโมงค่ะนะฟังเพราะฟังแล้วบายใจมากค่ะลูกดีเจไม่รู้เหงาหรือเปล่านะจัดรายการคนเดียวน้องเกียร์ไม่อยู่นะคะพี่ศรีวิไลสวัสดีค่ะน้องดีเจช้างสุดหล่อพี่ฟังทางวิทยุอยู่นะคะนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณจ้านะคุณปณิศราโกมินนะสวัสดีจ้ามาช้าแต่ก็มานะจ้าทำอะไรอยู่ละจ้าทำไมเพิ่งมาจ้านะขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับพี่รัตน์นะครับแล้วก็คุณเมตตาเทพชูนะสวัสดีด้วยครับนะดีเจไม่สบายเหรอคะนะฮะเป็นหวัดแล้วๆนะคะแต่ก็ยังเต้นได้ค่ะใช่นะครับแล้วก็สวัสดีมะพรนะครับจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายกันเข้ามาครับทางออนไลน์นะฮะดูสดที่ดีเจช้างตกมันส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังรายการผ่านทางหน้าปัดวิทยุนะครับสถานีวิทยุอสมทนะที่คุณกำลังติดตามแล้วก็รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะร่วมกันเลือกเพลงมาได้นะที่เบอร์โทรศัพท์0887523516นะครับ0887523516ครับหรือต้องการจะสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยาราม Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่0634596939ครับ0634596939นะฮะเพื่อว่าใครหลายคนจะคิดถึงเสียงของคุณเกียร์วันนี้นะฮะคุณเกียร์พาไปดูสวนทุเรียนโอฉีครับหรือว่าหนามดำนะฮะซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat กันมาตั้งแต่เริ่มปลูกเลยคุณผู้ฟังครับจนปัจจุบันนะอายุต้นนี่4ปีนะฮะมีทั้งหมด162ต้นตอนนี้ต้นแข็งแรงครับสมบูรณ์นะพุ่มสวยเดินยอดดีพร้อมทำผลผลิตแล้วในปีนี้ฮะผมจะพาคุณผู้ฟังไปที่คุณเกียร์ Black Cat ครับไปดูสวนทุเรียนโอฉีกันนะครับนะหรือว่าทุเรียนหนามดำนะฮะของคุณพี่

0: นะของคุณพี่คุณพี่พิชาตินะครับอยู่ที่ตำบลกระทูลครับอำเภอพิปูนนะจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เองนะเดี๋ยวจะไปติดตามกันดูนะครับว่าในส่วนของสวนทุเรียนนะครับโอฉีหนามดำเนี่ยนะเป็นยังไงกันบ้างนะนะเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวจะพานะคุณผู้ฟังไปดูกันแต่ว่าตอนนี้มารับโทรศัพท์จากคุณวอยนะมัวแต่นอนอยู่นะมารับโทรศัพท์จ้านะครับ0887523516ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันเลือกสรรนะกันมาสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะไปดูครับในส่วนของสวนทุเรียนโอฉีกันหน่อยครับที่พิปูนครับ
1: ต้องจำเป็นเอาเป็นย่อยเป็นลักรอกิ้งเป็นลัก
2: ก็คือข้อดีแล้วชายงาย
1: ชายงายผสมงาย
2: ต้นสมบูรณ์ไหม
1: ใช่ต้นสมบูรณ์ต้นแข็งแรงต้นแข็งแรงดี
2: ครับ
1: ซึ่งอีกอย่างหนึ่งข้อดีคือของมันคือลักษณะคือมันจะห้าอ่านพออ
2: ่านเพียงพอไม่ต้องเติมเพ
1: ิ่
2: ม
1: ไม่ต้องเติมเพิ่
2: มการแตกยอดอะไรผันผือมั่ง
1: ดีดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะมีชิปมารีดินในตัว
2: ค่ะ
1: มีชิป
2: มีทุกอย่างแล้ว
1: มีทุกอย่างครับ
2: มันมีครบทุกอย่างแล้วในแบล็คแคท
1: ตอนนี้ผมดึงหยดนี้ให้ได้ปกเก้ปอหยดล่างปุ๊บจะพุ่งกระถึง
2: ปีบอกเทคนิคนึงอันรอบต่อไปชีดดินชุ่มชุ่ม
1: ชีดลงดินเลยนะ
2: สายชีดเนี่ยนอกสุ่มพุ่มตรงนี้เอาให้ชุ่มเลย
1: ได
2: ้แล้วมันจะมาแบบพลึบคุณอาจจะทำได้เร็วเลย
1: ใช่ใช่
2: อาหารเต็มมากสำหรับแบล็คแคทนะคะแล้วก็
1: ซึ่งแปลงนี้นะผมแปลงนี้ประมาณสี่ไร่ร้อยหกสิบสองตอนก็ชีดยาประมาณสองทั้ง
2: ค่ะ
1: 400ลิตร
2: ค่ะ
1: แค่นั้นนะครับ
2: ค่ะ
1: พอนึงว่าไม่ใช่ว่าชีพประชาชนได้เราก็ชีพปกตินะใช่มั้ยแต่เมื่อเราทําสุ่มผมได้เร็วเราสามารถกี้ข้างในได
2: ้
1: ข้างนอกได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ที่โอชีนี
1: ่4ปีครับ
2: 4ปีเราก็ใช้แบ็คแคทมาตั้งแต่มาได
1: ้ใช่ตั้งแต่ต้นเลย
2: ตั้งแต่
1: เริ่มปลูกเลย
2: ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยแล้วถึงทีนี้เราเอามาใช้แบล็คแคทเนี่ยข้อดีสำหรับแบล็คแคทกับโอชีที่น้องปลูกเนี่ย
1: ข้อดีของแบล็คแคทคือเนี่ยว่ามันไม่ต้องใช้ยาตัวอื่นมา
2: ค
1: ่ะคือเราใช้ยาโน่นยาเม่งยาเพียอย่างเดียว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าอาหารคือแบล็คแคทมันก็พอแล้ว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับซึ่งอัตราการใช้ก็คือตามระยะของมัน
2: ตามระยะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: อ๋อผู้ว่าตอนก็สมบูรณ์นะคะ
1: ใช่
2: นี่
1: คือตอนก่อนหน้านี้ผมมันจะย่อยหมากเลย
2: ค่ะ
1: ถึงผมทำเพื่อผมแค่ปุ๊บเรียนนี่คือเราทำลักษณะไงคือเราไม่ใช่ต้องจำเป็นเอาเป็นย่อยเป็นลักเรากิ้งเป็นลัก
0: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราไปกันสดๆนะฮะจากคุณเกียร์แบล็คแคทนะวันนี้โฟนอินกันเข้ามาจากคุณผู้ฟังสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีดีเจช้างและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: นี่วันนี้เสียงอยู่ไกลมาก
3: วันนี้เสียงไกลมากก็ยังชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวช่วยเช็คเสียงนิดนึงค่ะ
0: ชัดเจนครับตอนนี้คุณเกียร์อยู่ที่ประเทศ
3: ตอนนี้อยู่ที่ประ
0: อ้าวหายไปไหน
3: โอ
0: ้ครับ
3: อยู่ค่ะอยู่อ้าวพอดีเข้าโค้งตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าเมืองอะไรนะเนี่ยชาโมนิกค่ะชาโมนิกมงบรังนะคะก็เมื่อวานเนี่ยมานอนที่นี่สองคืนนะก
0: ่
3: อนที่จะเข้าไปยังประเทศฝรั่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันนี้กำลังจะเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ค่ะต้องไปเตรียมตัวเรื่องของมหาวิทยาลัยของลูกแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็เป็นความโชคดีนะพี่เกียร์เข้ามาพักที่ชาโมนิกมองบลังเนี่ยแล้วก็ไปเดินเพื่อที่จะไปขึ้นเขามองบลังก็จะไปเจองานวิ่งเทรลที่ใหญ่ที่สุดในโลก
0: ครับ
3: โอ้โหวิชาทางบรรยากาศดีมากสนุกสนานนะนักวิ่งเทรลทั่วโลกนะมาอยู่กันที่นี่หมดเลยแล้วก็เราก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่เขาปล่อยตัวนักวิ่งที่วิ่ง3ประเทศอะค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังเขาก็เริ่มวิ่งจากที่เมืองชาโมนิกจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวิ่งรอบเขาเทือกเขามองบลังเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปเนาะแล้วก็ก็วิ่งข้า

0: ำไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วไปประเทศอิตาลีแล้วก็กลับมาจบเส้นชัยที่มองรังที่ชามอนิกมองรังเหมือนเดิมนะคะก็ใช้เวลาวิ่ง3วัน3คืนค่ะพี่จ๋า
1: 3วัน3คืน
0: ใช่นะแล้วก็มีความรู้สึกโอ้โหนี่คือแบบมาเจอคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกก
1: ัน
0: เมื่อวานได้บรรยากาศแบบนั้นนะแต่ว่าพอมาเที่ยวครั้งนี้ค่ะมันเป็นการแวะเที่ยวระหว่างทางนะเพราะว่าเดินทางมาจากปารีสค่ะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะเข้าไปยังสวิตเซอร์แลนด์ทีนี้เนี่ยเมื่อวานบรรยากาศที่พอขึ้นไปที่มองรังสิ่งที่เราเห็นแล้วมันไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังก็คือปกติบนยอดเขามองรังเนี่ยหิมะมันจะไม่ละลายมันจะเหมือนเขาฟูจิเหมือนฟูจิซังที่มันจะมีแต่หิมะปกคลุมอยู่ทั้งปีทั้งทุกวันทั้งปีทั้งชาติอ่ะมีมาแบบนั้นตลอด
1: ครับ
0: แต่วันนี้สิ่งที่เห็นก็คือน้ำแข็งมันละลายไปครึ่งเขาแล้วอ่ะพี่ช้างมันละลายไปประมาณ 80% น่ะท่านผู้ฟังไม่ใช่ครึ่งเขาคือมันละลายออกไปเลยอ่ะแล้วเราก็เห็นแบบหิมะมันแบบเป็นทานน้ำแข็งลงมาตรงลำน้ำลำธารนะคะแล้วน้ำแบบไหลเชี่ยวมากแต่มันคือน้ำหิมะมันละลาย
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นหมายความว่าสภาวะโลกร้อนไงพี่ช้างนี่แหละมันกระทบกับเราด้วยนะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าเรายังอยู่กันที่ประเทศไทยทุกอย่างในโลกนี้มันกระทบเราหมดและยิ่งเป็นภาคเกษตรยิ่งกระทบค่ะ
1: ครับ
0: นี่เตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่เคยมีอากาศร้อนถึง40องศาแล้วมันเป็นครั้งแรกมันร้อนนะแต่ว่าในช่วงเวลาที่เกียร์เดินทางมาเนี่ยท่านผู้ฟังอากาศไม่ร้อนมากสูงสุดที่เจอที่ทางเมืองลียงทางฝรั่งเศสเนี่ยก็จะอยู่ที่30องศาแล้วมันมีลมเย็นๆสบายๆ บ้านเมืองสะอาดค่ะเมื่อก่อนเรามองว่าเรามาเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องของวิชาชีพเนาะเพราะว่าผู้คนหลากหลายมากๆแล้วก็ความว่องไวความอะไรอย่างเงี้ยของโจรของขโมยจะเยอะทีนี้ก็เกิดความกังวลในการเดินทางเพราะว่าเป็นการเดินทางมาเองไม่ได้ใช้บริการบริษัททัวร์
1: ครับ
0: ก็กังวลว่าระหว่างที่เรานั่งรถไฟข้ามเมืองอ่ะเราจะดูระวังกระเป๋ายังไงที่ไม่ใช่คนอื่นยกกระเป๋าเราไปอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเมืองที่เราเลือกที่จะมาพักก็คือเป็นเมืองลียงก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกหนึ่งเมืองของฝรั่งเศสนะคะแต่บ้านเมืองแตกต่างจากปารีสเมืองหลวงมากๆก็คือความสะอาดความสงบนะเขาบอกว่าเมืองลียงเป็นเมืองแห่งการที่แหล่งอาหารที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสอาหารอร่อยเชฟดังๆระดับโลกอยู่ที่นี่หมดเลยนะแต่มันเป็นอาหารที่เราทานไม่ค่อยได้อะเนาะ
1: ครับ
0: คิดถึงข้าวคิดถึงน้ำพริกคิดถึงแกงส้มคิดถึงแกงฟูปลา
1: ก็ยังอีกหลายวันที่ต้องคิดถึงอยู
0: ่ใช่ก็นี่เพิ่งจะได้กี่คืนเนี่ย
1: เพิ่งไป
0: เพิ่งจะได้นิดนึงเนี่ยเพิ่งจะได้นิดนึงนะน้องฟังแต่ว่ามันก็เป็นภารกิจเนาะที่เราอยากจะจริงๆลูกอะโตแล้วเดินทางเองได้นะแต่ด้วยความว่าลูกก็ไม่เคยออกจากครอบครัวไกลแล้วก็ยาวนานแบบนี้ก็ถือว่าพาลูกมาเพื่อจะมาปรับตัวกันเราก็ได้มาดูว่าเขาจะมาอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวเนาะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ก็มาเจอที่นี่ระหว่างเส้นทางที่เรานั่งรถมาก็จะเจอภาคเกษตรของเขาก็จะเป็นเรื่องของข้าวบาเล่จะเป็นในเรื่องของข้าวโพดนะคะแบบไร่ข้าวโพดแล้วก็ผลหมากรากไม้เช่นผลหมากรากไม้ที่เราจะรู้จักก็คือพิมพ์ลวกลูกพีชลูกพลุนนะคะจะเป็นพวกแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยแต่ปีนี้เนี่ยน้องบอกว่าเป็นปีที่แล้งมากๆสำหรับฝรั่งเศสดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เลยเราจะไปไล่ลูกพีชเราจะไปไล่อะไรไม่มีผลผลิตให้เราเข้าไปดูเลยค่ะพี่ฉาก
1: เพราะแล้ง
0: ใช่แต่ตอนนี้เกียร์กำลังเข้าอุโมงค์นะท่านฟังก็เลยไม่แน่ใจสัญญาณด้วยอุโมงค์นี่ยาวประมาณเกือบ2กิโลอ่ะวัดช่องเขาโอ้ยาวมากแล้วก็ถ้าสัญญาณไม่มีเดี๋ยวจะโทรกลับไปอีกทีนึงอุโมงค์ยาวมาก
1: ครับ
0: อันนี้เล็กกว่าอันนี้อุโมงค์เล็กใช่ไหมอันนี้สั้น
1: 2กิโลนี่ถือว่าสั้นใช่ไหม
0: ไม่มันจะมีอยู่
1: ตอนนี้แหละสัญญาณหายละนะฮะก็ดังที่บอกครับว่าคุณเกียร์ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้สัญญาณก็จะขาดหายนิดนึงมาแล้วมาแล้ว
0: แป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะ
1: ค
0: โอเคอันนี้เป็นอุโมงค์สั้นค่ะจากอุโมงค์ยาวยังไม่ข้ามเพราะว่าเราจะต้องข้ามนะตอนนี้เราจะกำลังเดินทางข้ามไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งระยะทางก็ไม่ไกลอ่ะที่นี่การเดินทางค่อนข้างสะดวกเชื่อไหมว่าขับรถมาไม่มีหลุมไม่มีบ่อเลย
1: รถเยอะไหมผมเห็นคุณเกียร์เดินอยู่บนถนนเห็นรถไม่ค่อยเยอะนะ
0: ไม่ค่อยค่ะที
1: ่
0: นี่เขาเรียกว่าสาธารณะเขาจะเยอะกว่า
1: ครับ
0: เขาจะมีรถแทมรถรางรถเมย์เงี้ยก็ได้มีโอกาสไปนั่งรถเมย์ได้มีโอกาสเดินอ่ะที่นี่เดินเยอะมากเดินเยอะเหมือนเราไปลงสวนเลยพี่ช้างค่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นไม่ต้องคิดว่าโอ้คุณเกียร์สบายจังเลยมาพักผ่อน
1: ไม่
0: แค่เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนอากาศ
1: แต่ไปเดินสวนเนี่ยนะเราก็จะเจอต้นไม้ไงแต่ไปเดินที่นั่นก็เจอผู้คนแทน
0: อยู่ในเมืองก็จะเจอแต่อิฐหินนะแล้วก็เจอผู้คนเจอตึกราบ้านช่องแบบสมัยของฝรั่งเศสอ่ะเนาะมันก็มีความคลาสสิกมันมีความแบบสวยงามอยู่นะคะก็ถือว่าก็ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เห็นโน่นนี่นั่นนะท้ายที่สุดแล้วก็กำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังอ่ะนะคะว่าเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะโลกร้อนซึ่งเราก็พูดกันมา 5-6 ปีแล้วเนาะเรื่องนี
1: ้
0: แล้วก็เนี่ยน่าจะเห็นเป็นจริงแล้วแหละเพราะว่าเขาก็บอกว่าไอ้เทือกเขามองรังเนี่ยน้ำแข็งมันไม่ละลายอ่ะพี่ช้าง
1: ครับแต่รอบนี้คือตอนนี้มันละลายลงมาเลย
0: ตายอ่ะแต่ตอนมันละลายไป 70% แล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปไปดูเทือกเขาแอลก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็มีโอกาสอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์น่าจะมีโอกาสขึ้นเขาทางโน้นด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่ลูกเรียนมันอยู่บนยอดเขาเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็พูดยากหน่อยนะภาษา
1: ครับ
0: อะไรนะอะไรอะมองมองคลองเขาเรียกว่าเมืองมอง
1: ไม่ใช่มองคลองบ้านเรานะ
0: ไม่ใช่มองคลองอันนี้แบบนั้นแต่คือเป็นมองคลองก็คือถ้าเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือมอนทาน่าเราจะต้องขึ้นไปบนยอดเขามอนทาน่าแต่ภาษาสวิตเนี่ยภาษาดอยส์เขาจะเรียกมองคลอง
1: ครับตอนนี้อยู่ตรงไหนสัญญาณเริ่มหายอีกแล้วรอบหนึ่งนะนี่คือเป็นสดๆเลยนะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการกันอยู่นะครับคุณเกียร์โทรกันมาสดๆเลยนะวันนี้นะกำลังเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็โฟนอินนะฮะกันเข้ามานะเพื่อที่จะกลัวว่าคุณผู้ฟังคิดถึงแหละนะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่ไปเจอนะก็จะได้มาเล่านะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาราบแบล็คแคทวันเพราะว่ารอบนี้ต้องบอกเลยว่าก็เดินทางนะกันไปหลายวันนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับงานสัมมนารวมพลคนแบล็คแคทนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก็เดินทางนะกันไปนะครับนะเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะหลายวันครับกว่าจะได้กลับมานะก็กลัวคุณผู้ฟังคิดถึงแหละนะก็เอาบรรยากาศเนี่ยที่เจอมาเล่าให้ฟังกันอ่ะกลับมาแล้วจ้า
0: ค่ะกลับมาแล้วนะคะก็อย่างที่น้องช้างบอกนะคะก็คือก็หลายๆวันอยู่นะมาประมาณ2อาทิตย์กว่า
1: ๆ
0: ดังนั้นเนี่ยก็ยังคงสามารถติดต่อได้อยากจะมาพูดคุยนะมีจังหวะและเวลานะเวลาเราต่างกันประมาณสัก6ชั่วโมงเวลาต่างกันตอนนี้ที่นี่ก็จะอยู่ที่เวลา 10:40 ใกล้จะ 11:00 เช้าค่ะท่านผู้ฟัง
1: คือทางนั้นจะช้ากว่าประเทศไทยเนาะ
0: ใช่ช้ากว่าค่ะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะก็เวลาต่างกันนี้แต่ก็จะมีลูกค้าแหละไลน์มามันจะตอบไม่ทันควันนะพี่ช่างเนาะอันนี้นิดนึงนะท่านผู้ฟังแต่ว่าตอบแน่นะแต่ตอบไม่ทันควันค่ะมันจะไม่เรียลไทม์มากๆเพราะเราห่างกันประมาณเกือบ6ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะที่นู่นกลางวันที่นี่จะเข้ากลางคืนพอที่นี่กลางวันที่นู่นก็ค่ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะมีหลายๆคนที่ทิ้งข้อความเอาไว้ได้เลยนะถ้าไม่ด่วนมากแต่ถ้าด่วนก็โทรไปหยอดเอาไว้ในเบอร์มือถือได้เดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินโทรกลับนะคะหยอดได้เลยหยอดได้เลยนะกดไปเสร็จคุณวางหูได้เลยแม้คุณจ่ายตังค์เยอะนะ

0: คุณไม่ต้องโทรเพื่อจะรอรับนะเพราะมันเป็นการโอนสายอยู่เนาะมันอยู่ต่างประเทศใช่ใช่
1: ค่ะ
0: คุณเกียร์ก็จะพยายามไม่รับสายเมื่อคุณโทรไป
1: ใช่คุณเกียร์ไม่รับสาย
0: เพราะรู้ว่าคุณต้องจ่ายตังค์เยอะ
1: เออใช่ใช่ต้องจ่ายทั้งคู่พี่เกียร์ก็จ่าย
0: ใช่
1: คนที่โทรมาก็ต้องจ่ายนะคะดังนั้นก็หยอดเอาไว้เฉยๆแล้วกดวางหูเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินโทรกลับเอง
0: แต่ถ้าเป็นไลน์นี่ได้อยู่เนาะไลน์ดีได้ตลอด
1: ได้อยู่แต่ทิ้งแต่อย่าโทรเพราะว่าบางทีคือถ้าคุณโทรช่วงเวลากลางวันคุณพี่แกนอนไงก็คือให้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเดินทางแล้วมันต้องลากกระเป๋าเยอะมากก
0: ็
1: เหนื่อยนะทุกฝั่งแต่ว่าทิ้งไลน์เอาไว้จะมาตอบมันจะไม่ได้ทันควันแต่ถ้าต้องการด่วนอะก็คือโทรระวังหูเดี๋ยวน้องๆแอดมินจะโทรกลับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะคุยกับพี่เกียร์นะโดยตรงเนี่ยค่ะขอให้คุยผ่านไลน์ส่งภาพส่งคำถามมาแล้วเกียร์มาตอบเวลามันจะห่างกันหน่อยการตอบมันจะไม่ตอบทันทีมันจะไปตอบอีกสัก4-5 ชั่วโมงถึงจะตอบอย่างนั้นพี่ช้างเข้าใจไหม
0: ครับ
1: นะก็คือแจ้งข่าวไว้ก่อนแต่ยังติดต่อได้สม่ำเสมอติดต่อได้ถ้าคุณนอนดึกนะคะคุณนอนสักประมาณเที่ยงคืนเนี่ยคุณโทรหาเกียร์ได้เที่ยงคืนของที่นั่นก็โทรหาเกียร์ได้นะคะ
0: ครับที่นู้นก็จะเย็นๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่นะก็ยังคุยยังพูดคุยกันได้แต่ถ้าเหมือนโทรตอนสักหกโมงหรือเวลา6:00-5:00เนี่ยคือพี่เกียร์กำลังนอนเน
0: ี่ยถ้าคุณติดต่อช่วงเช้าเนี่ยก็จะไม่ได้ตอนเที่ยงคืนได้เที่ยงวันอะไรเงี้ยได้เพราะฝั่งนู้นก็จะเริ่มเช้าอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เที่ยงวันที่นั่นที่นี่ก็เริ่มประมาณสัก6:00เช้า
0: ก็อย่าเพิ่งโทรให้นอนต
1: ่ออย่าเพ
0: ิ่
1: งโทรขอนอน
0: ยัง6 โมงเช้าอยู่ให้นอนต่อครับก็ช่วงบ่ายๆอะไรเงี้ยได้
1: อากาศดีค่ะ
0: ครับ
1: ที่นี่อากาศดีแล้วก็ท้องฟ้าสดใสนะแล้วก็โอ้ภูเขาเขียวชอุ่มนะเมื่อวานนี่เจอฝนตกก็เหน็บหนาวหน่อยนะช่วงวันนี้ก็ประมาณสัก13 องศาตอนนี้พี่เกียร์อยู่ข้างเขาหิมะเลยเขามองบังเลยนะเราจะเห็นหิมะแบบละลายความหนาของชั้นหิมะนี่คือมันหลายเม็ดมากนะพี่ช้างมันหลายเม็ดมากๆแล้วก็มันละลายอ่ะมันเหลือแค่ยอดเขาข้างบนนิดนึงแล้วในความ 100% อยู่มันละลายไปประมาณสัก75แล้วอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: โอ้75-80แล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นยอดเขามังรังที่ไอ้ช็อกโกแลตไอ้นั้นน่ะอะไรนะช็อกโกแลตโทรโบอะไรนั่นน่ะสีเหลืองๆอ่ะถ้าเราเห็นเนี่ยช็อกโกแลตอะไรนะพี่สีมันจะมีอยู่ในช็อกโกแลตนั่นคือเทือกเขามังรังนั่นแหละจะเป็นสัญลักษณ์ของทางยุโรปเขา
0: ครับ
1: ก็ดีค่ะท่านผู้ฟังก็ฝากไว้ด้วยแล้วนะอันนี้ก็คือเอาบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อด้วยเรื่องของสวนเลยค่ะ
0: ครับ
1: นะนี่ตอนนี้เรื่องของยางพาราค่ะท่านผู้ฟังขานะราคาดีมากๆนะคะพี่น้องสวนยางนะบำรุงกันไว้เถอะค่ะฉีดพ่นแร็คแคทไปเนี่ยไม่เกิน14 วันนะคะไม่เกิน14 วันเปอร์เซ็นต์น้ำยางทยอยเพิ่มขึ้นหน้ายางนิ่มภายใน7 วันแรกที่ฉีดพ่นนะคะยางไตนึ่งเนี่ย7 รอบนะ7 รอบถึงจะลองเปิดกรีดตั้งแต่4 รอบ4 ครั้งแรกที่คุณฉีดพ่นไปนะคะเราก็ให้ทำงาน2 เดือนแรกเนี่ยให้15 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง15 วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยไปฉีดเดือนละหนฉีดที่หน้ายางได้เลยฉีดวันนี้คืนนี้กรีดได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องพักหน้ายางเลยนะคะทุกคนขาฉีดไปเลยนะแล้วคุณก็จะได้น้ำหนักยางที่เพิ่มขึ้นนะราคามันกำลังดีราคายางกำลังดีนะคุณควรที่จะดูแลแล้วก็รีบฉกฉวยโอกาสไว้นะคะ
0: ครับ
1: ปาล์มน้ำมันก็ราคาดีนะวันนั้นงานสัมมนาของเราพี่ช้างเนาะเรายังไม่ได้คุยเรื่องงานสัมมนาไหม
0: ใช่เพราะคุณเกียร์ก็หลังจากที่เสร็จงานสัมมนาไปแล้วก็ยังไม่ได้เจอกับคุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยต้องจัดกระเป๋า
1: ใช่คือทำงาน
0: เพื่อเดินทาง
1: คิดก็เดินทางเลยวันอาทิตย์เดี๋ยววันอาทิตย์เดินทางกลับจากสุราษฎร์นะมาถึงประมาณสักเที่ยงเนาะถ
0: ึ
1: งนครศรีเที่ยงแล้วก็รีบแพ็คกระเป๋าค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็วันจันทร์เดินทางออกจากนครศรีธรรมราชมานี่เลยนะคะก็ถือว่ามันเป็นการทำงานที่แบบ รัดตัวทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะการเดินทางการทำงานทีนี้ในงานสัมมนาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะกับท่านผู้ฟังนะหลายๆคนเนี่ยพอเราเช็คแล้วว่าพูดคุยเนี่ยในงานสัมมนาไม่ได้พูดถึงหลักวิชาการจ๋านะคะทุกคนค่ะแต่มันเป็นการพูดคุยการปฏิบัติงานจริงๆแล้วได้ผลลัพธ์จริงๆทุกคนก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเชื่อไหมว่าเราได้พูดคุยนะพูดคุยกับทางพี่วันดีนะอยู่ที่อำเภอสวี
0: ครับ
1: พี่ยินดีอยู่อำเภอสวีนะซึ่งเป็นลูกค้าของ Black Cat มายาวนานมากค่ะพี่ช้างแล้วก็เป็นแบบไม่เป็นเนี่ยพี่ช้างเข้าใจไหมทั้งฟังเข้าใจไหมช่วงแรกอะค่ะเป็นแบบไม่เป็น
0: อ
1: ะหยุดทำหยุดใช้ค่ะแล้วพอมา2ปีเนี้ยใช้เต็มที่เลย
0: ครับ
1: แล้วพี่ยินดีบอกพี่วันดีบอกว่าน้องเกียร์ขาทำสวนมาเนี่ยไม่เคยได้ผลผลิตแตะ35ตันเลยอะเจอหน้ากันแล้วก็แบบกอดคอแล้วบอกขอบคุณมากดีใจมากๆเลยนะแล้วก็แบบรักและไม่คือพี่น่าจะเชื่อตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ว่าให้ใช้ต่อเนื่องตลอดฤดูกาลได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มอาหารเลยมันคืออาหารไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มนะมาฟังทุเรียนนะมันคือแบล็คแคทคืออาหารคุณไม่ต้องเปลี่ยนกลุ่มแต่ยาเช่นยาเพลี้ยยาแมลงคุณอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่ม A B C เนาะกลุ่ม A กลุ่ม B ว่ายังไงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณใช้ร่วมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวานาคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนอีกเหมือนสวนรงนลินเนี่ยพี่ชาย
0: ครับ
1: ตัวเดียวจบยาหนอนตัวเดียวจบยาวๆทั้งฤดูกาลไม่เปลี่ยนอะไรเลยนอกนั้นใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวานเท่านั้นเองมันทำให้เราปลอดภัยด้วยแล้วอัตราการใช้ยาเคมีน้อยลงมากๆพี่วันดีผลสำเร็จผลผลิตเพิ่มนะคะผู้ช่วยหมีที่บ้านนาสารผลผลิตเพิ่มพี่ยินดีที่ตาขุนผลผลิตเพิ่มคือทุกคนที่เราเจอมีผลผลิตเพ
0: ิ่มขึ้นหมดเลยใช่
1: นะมันเป็นความภูมิใจเนาะพี่ช้างเนาะ
0: ครับคือนอกจากผลผลิตเพิ่มแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาบอกนะพี่เกียร์ก็คือเขาได้เกรด AB เยอะ
1: ใช่
0: ครับเปอร์เซ็นต์ AB เยอะมาก
1: AB ขึ้น 80% ทุกแปลงค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่เคยได้ผลผลิตแบบนี้พี่ผู้ใหญ่มิกผู้ช่วยมิกนะอยู่ที่ท่าชนะก็บอกว่าเนี่ยพี่นะเต็มที่จริงๆเลยน้องเกียร์มันได้ดีจริงๆเลย Black Cat นี้มันใช้แล้วมันดีไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่มันดีมากแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ผู้ช่วยมิกด้วยนะที่ลงมาแล้วก็นอกจากจะใช้เองแล้วก็ยังจะเป็นคนคอยแนะนำเพื่อนฝูงเนาะเป็นแบบอย่างให้เพื่อนฝูงได้เห็นนะคะแล้วก็อู้หลายๆคนเลยนะดูนี่ลืมชื่อพี่สมชายใครอีกลืมชื่อค่ะพี่เกียร์ลืมชื่อ
0: เยอะ
1: ขออภัยด้วยท่านผู้ฟังเยอะมากนะคะ
0: นี่เห็นได้ข่าวว่าจันทบุรีทักมาเหรอครับหลังจากจบที่สุราษฎร
1: ์ใช่จันทบุรีบอกว่าเมื่อไหร่จะมาทำสัมมนาที่จันทบุรีบ้างรออยู่นะรออยู่นะจันทบุรีรออยู่นะที่จะจัดงานสัมมนาแล้วก็จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็เริ่มแบบโอ้ยมาบ้านเรามั่งสี่อะไรเงี้ยคือพยายามเนาะเกียร์พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะแล้วก็การทำงานการใช้งานก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นประสบผลสำเร็จเร็วขึ้นค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: อันนี้เน้นเลยทุกสวนทุกชนิดพืชประสบผลสำเร็จแน่ๆไม่ว่าคุณจะเป็นปาล์มไม่ว่าจะเป็นยางพาราจะเป็นเงาะทุเรียนมังคุด
0: นาข้าว
1: นาข้าวโอ้นาข้าวนี่ก็สุดเหมือนกันนะซึ่งนี่แหละสิ่งที่อยากส่งมอบส่งต่อให้กับพี่น้องที่ทำเกษตรทุกคนเลยนะไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรอยู่นะปุ๋ยแบล็คแคทของเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะ
0: ครับแล้วก็
1: เอาไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้มั่นใจนะพี่เกียร์เพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยนะครับก็ยังสอบถามกันมาว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไม่เป็นเคมีไม่อันตรายใช่ไหมเพราะว่าที่สวนเนี่ยก็คือไม่ต้องการจะใช้เรื่องราวของยาเคมีครับ
1: ใช่ตอนนี้กระแสผู้ทำสวนอย่างสวนทุเรียนที่มันหนักด้วยยาเคมีเนาะสวนทุเรียนสวนส้มโอสวนส้มอย่างเงี้ยหนักด้วยการใช้เคมีก็เริ่มหันตัวเองมาพอจะพอแล้วเขาเรียกกัน back to basic แล้วกลับไปทำงานแบบเดิมแล้วแบบ ไม่อยู่กับเคมีแล้วเพื่อต้องการให้ดินเราดีต้นไม้เราสมบูรณ์ไม่มีโรคแล้วก็ป้องกันหนอนแมลงไปได้ในตัวด้วยนะคะคุณใช้เถอะค่ะแล้วไม่ดีไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะเพราะเรายังไงก็แล้วแต่เรามั่นใจ 100% นะพี่ช้างนะว่าสินค้าของเรามีแต่คนรัก
0: ใ
1: ช้แล้วรักแน่ใช้แล้วรักแน่ใช้แล้วชีวิตมีความสุขมากขึ้นจริงๆมีพอจะมีเวลาไหมคะตอนนี
0: ้เราเหลือประมาณสัก4นาทีครับพี่เกียร
1: ์4นาทีนะคะ
0: เพื่อที่จะส่งท้ายเพลง1เพลงแต่ว่ายังคุยกันได้ประมาณ4นาที
1: แต่ว่า4นาทีไม่พอแน่เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเกียร์จะหาเวลาพี่ช้างช่วยทักมาอีกสักนิดนึงหรือว่าน้องอุ๊กก็ได้นะฟังรายการอยู่ก็ค่อยทักพี่เกียร์มานิดนึงไว้เข้าร่วมรายการด้วยนะจะอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสัญญาณได้ก็เดี๋ยวจะมาร่วมรายการแล้วเดี๋ยวจะบอกเล่าความสำเร็จเนาะว่าแต่ละคนที่ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เนาะมันเป็นเรื่องที่พี่เกียร์ก็ไม่เคยรู้ทั้งที่รู้จักน้องแตงน้องน้ำมานานมากๆแต่ไม่ได้รู้รายละเอียดเรื่องนี้เลยพอเราไปรับฟังเขาพูดทั้งน้ำตาเราก็รู้สึกน้ำตาแห่งความปลื้มนะพี่ช้างน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความแบบโอ้โหนี่คือทำสวนได้ง่ายจ่ายมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเข้าสวนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเนาะสำหรับเรื่องนี้นะแล้วก็มันมีหลายๆคนแหละไม่ว่าพี่สมเกียรติเนาะขอบคุณทีมงานพี่สมเกียรติมากันทางเอาตรงเนาะโอ้ใส่เสื้อแบล็คแคทกันมาทั้งทีมเลยพี่ช้าง
0: ได้รับยาราแบล็คแคทวันกลับบ้านเป็นหนึ่งลังเลยจากทีมพี่สมเกียรติเป็นรางวัลชิ้นเดียวที่เขาแจกในงานนะพี่สมเกียรติต้องดีใจนะ
1: ใช่ต้องดี
0: พิเศษเลยนะ
1: รางว
0: ั
1: ลเดียว
0: เออ
1: ใช่นะแล้วก็คือจริงๆจะกลับแล้วเนาะ
0: ครับ
1: จะกลับแล้วจะจบงานแล้วคุณเกียรติก็ไม่ได้กลุ่มนะ
0: ครับ
1: เออไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรแต่ก็ขอบคุณการต้อนรับทุกคนเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ทุกคนก็แอดไลน์มาเสร็จพี่ช้างทุกคนบอกขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณอาหารอร่อยงานสนุกได้ความรู้ได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เราก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะตั้งใจที่จะให้กับในครอบครัวปุ๋ยแบ็คแคทอยู่แล้วนะมันจะไม่เหมือนกันเนาะกับการเที่ยวงานของหลายๆที่นะ
0: ครับ
1: เนี้ยหลายคนพูดมาแบบนั้นนะไม่ได้เกียร์พูดเองเนี่ย
0: คือเราไม่เน้นขายไงเราไม่เน้นขายเออจะซื้อก็ซื้อแต่มีโปรโมชั่นให้อ่ะถ้าคุณใหญ่เห็นแล้วคุ้มอ่ะก็คุ้มอ่ะคนที่เอาไปก็คุ้มอ่ะ
1: ใช่คือคนที่ตัดสินใจแล้วบางคนพออีกวันนึงน้องเกียร์ได้อีกไหมบอกไม่ได้แล้วคือต้องขออภัยจริงๆถ้าวันไหนเกียร์ปล่อยโปรเวลาไหนก็เวลานั้นเนาะท่านผู้ฟังค
0: ่
1: ะแล้วก็ไม่ต้องรอนะโปรไม่ได้มีมาบ่อย
0: ๆครับ
1: ไม่มีบ่อยๆเพราะเกียร์เอาแทนที่จะมาเล่นโปรเนี่ยเกียร์ไปอัดในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยดีกว่านะตั้งใจจะไปอัดในเรื่องของคุณภาพปุ๋ยก็คือพี่ออสนะที่บ้านนาสารก็ขอมาอีกหนึ่งเรื่องเนาะเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังด้วยพ
0: ี่
1: ออสบอกว่าพี่น้องเกียร์ตัวยาเชื้อรานี่ดีมากแล้วเน
0: า
1: ะแต่พี่ยันอยากได้ไอ้ตัวเรื่องของเพลียแป้งไอ้นี่จะเป็นปัญหาคนทำสวนทุเรียนทั่วประเทศ
0: ครับ
1: จัดการเรื่องของเพลียแป้งยากมากนะคะต้องอัดด้วยเคมีพออัดด้วยเคมีปุ๊บมันจะทำให้หนามทุเรียนไม่ใสหนามไม่สะอาดหนามไม่สวยทีนี้ทำยังไงอันนี้รับปากพี่ออดมาแล้วว่าเดี๋ยวจะไปพัฒนาสูตรต่อเพื่อที่จะไปเพิ่มตัวยาในเรื่องของการจัดการป้องกันไม่ได้แก้ปัญหานะ
0: ร
1: เราทำงานป้องกันกับท่านผู้ฟังปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันทำงานในหน้าที่ปกป้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเราก็จะทำงานได้ง่ายสบายและไม่เครียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับปัญหาบ่อยๆปัญหาเยอะๆความตึงเครียดในการทำสวนมันก็ตึงเครียดเนาะตึงเครียดกระเป๋าไม่พอตึงเครียดในการทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน2ตัวนี้ควบคู่กันไปตลอดเนี่ยความตึงเครียดในการทำงานจะไม่มีนะคะแถมต้นทุนในการทำสวนของคุณลดลงด้วยทั้งที่คนพูดว่าราคาปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแพงนะพี่ช้างแต่มันไปลดต้นทุนได้ยังไงคุณต้องเปิดใจใช
0: ้ใช่ครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ต้องใช้นะครับ
1: ทุกส่วนที่ใช้แล้ว
0: ครับ
1: ทุกส่วนที่ใช้แล้วพูดเหมือนเสียงเดียวกัน
0: ครับ
1: แพงแต่หลังจากใช้แล้วโอ้ยต้นทุนหายกันไปเป็น 30-40% เลย
0: ครับ
1: เ
0: พราะไม่ต้องไปใช้ตัวอื่นไง
1: ใช่
0: โรคภัยไข้เจ็บต้นพืชก็ไม่มี
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้คุณเกียร์มาพูดคุยกันใหม่นะครับพร
1: ุ่
0: งนี้ก็น่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ดีๆที่ตั้งใจทำมาเพื่อพี่น้องภาคเกษตรทุกคนคือปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ส่งท้ายกันนะครับด้วยบทเพลงนี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโวยนะคุณชายอู๋ก็ขอมา
2: เหมือนเธอสะกด
0: ขอบคุณพี่ศรีวิไลขอบคุณคุณสยามเมืองยิ้มนะครับขอบคุณป้าพึ่งขอบคุณทุกข้อความเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 14:00 น. ถึง 16:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: New Honda Chiono Plus Style โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
6: Hilux Travel Greater Together
7: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
8: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
10: นี้เวลา 16:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปะทุซ้ำกลุ่มควันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 นสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูด

0: คมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 น.เพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 125,309 คนมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนายณรงค์กล่าวว่าจากการเลือกตั้งเขต3ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์ 63.42% หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ต้องรอดูเพราะการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางนี้การเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อม 100% หากฝนมาหรือไฟดับมีแผนสำรองไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.โดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญ

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์แปะประโยชน์ของน้ำด่างมีทั้งลดความเป็นกรดในเลือดปรับสมดุลร่างกายต้านอนุมูลอิสระขับสารพิษไปจนถึงการชะลอความแก่ชราชัวหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแต่ประโยชน์ของน้ำด่างนี่จริงเหรอครับ
2: ไม่จริงครับเพราะร่างกายของเรามีระบบบัฟเฟอร์และระบบกลไกอื่นที่ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่แล้วการดื่มน้ำด่างถ้าร่างกายเราเป็นปกติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับกรดด่างของร่างกายและของกระแสเลือดครับ
1: แปดประโยชน์ของน้ำด่างข้อหนึ่งน้ำด่างช่วยลดความเป็นกรดในกระแสเลือดและปรับสมดุลของร่างกายจริงไหมครับ
2: ไม่จริงครับเรื่องของการรักษาความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากระบบของร่างกายและจะต้องถูกควบคุมไว้อย่างดีที่ช่วง pH 7.4 บวกลบ 0.5 อยู่แล้วการที่จะดื่มอะไรเข้าไปจะไม่สามารถไปกระทบต่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ในกระแสเลือดได
1: ้ข้อ2น้ำด่างมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายจริงเหรอครับ
2: ไม่จริงครับสารเหล่านี้ต้องอาศัยพวกสารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยทำงานแบบนั้นไม่เกี่ยวความเป็นด่าง
1: ข้อ3น้ำด่างปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญจริงเหรอครับ
2: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่เรารับประทานนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างในที่สุดแล้วเนี่ยระบบย่อยจะมีวิธีจัดการให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของแต่ละระยะอยู่ในภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยและการดูดซึมอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เรารับประทานกรดหรือด่างไปเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อระบบย่อยโดยตรงถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วย
1: ข้อ4น้ำด่างมีแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจริงไหมครับ
2: แร่ธาตุที่ใส่น้ำด่างโดยทั่วไปก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแร่ธาตุที่เราเจอกันอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเกิดขาดแร่ธาตุบางตัวบางคนอาจจะขาดแมกนีเซียมขาดแคลเซียมต้องเสริมลำพังแค่น้ำด่างคงไม่ได้ช่วยบางคนต้องอาศัยยาหรือว่าวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็เข้าไปชดเชยมีสิ่งที่คล่องไป
1: ข้อ5น้ำด่างมีแร่ธาตุช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกช่วยป้องกันความเสื่อมของกระดูกจริงเหรอครับ
2: ถ้าระวังแคลเซียมจากน้ำดื่มก็อยู่ที่ว่าวันนี้เขาปรับความเป็นด่างของน้ำดื่มเนี่ยด้วยแคลเซียมหรือเปล่าบางทีอาจจะใช้โซเดียมก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยตรงถ้าเราอยากได้ความแข็งแรงกระดูกเราคงต้องเสริมแคลเซียมซึ่งได้มาจากอาหารเช่นกระดูกปลาหรือว่าพืชผักบางตัวที่มีแคลเซียมแล้วก็รวมถึงพวกยา
1: ข้อ6น้ำด่างปรับสมดุลการทำงานของระบบขับถ่ายช่วยให้ขับถ่ายสะดวกบรรเทาปัญหาท้องผูกได้จริงไหมครับ
2: ผมยังนึกไม่ออกว่าน้ำด่างจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีอย่างไรนะครับระบบขับถ่ายเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัย1เราต้องมีกากใยที่ทำให้ฟอร์มเป็นอุจจาระ2เราต้องทำให้กากใยนี้สามารถขับเคลื่อนได้มีความอุ้มน้ำในระดับหนึ่งเพราะนั้นเราต้องมีน้ำเพียงพอถ้าเราขาดน้ำเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแน่นอนเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำด่างแล้ว3ร่างกายคงต้องมีระบบที่ทำให้ลำไส้มีการบีบตัวเพื่อให้ขับถ่ายออกเพราะนั้นการที่เรามีภาวะบางอย่างเช่นไม่เคลื่อนที่เลยไม่ออกกำลังกายอยู่กับที่หรือนอนติดเตียงเนี่ยเหล่านี้ทำให้ระบบขับถ่าย

0: จจะมีปัญหา
1: ข้อ7น้ำด่างยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันช่วยชะลอความแก่ชราจริงเหรอครับ
0: ผมยังนึกกลไกไม่ออกว่าน้ำด่างจะช่วยชะลอความแก่ชราได้อย่างไรแต่ถ้าเราขาดน้ำเนี่ยคงเป็นปัญหาเหมือนกันร่างกายก็จะเหี่ยวย่นเพราะเราเกิดภาวะแห้งนั้นน้ำโดยทั่วไปก็ช่วยไม่ต่างกัน
1: และข้อ8น้ำด่างช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายได้มากกว่าน้ำดื่มทั่วไปจริงไหมครับ
0: ผมก็ยังนึกกลไกไม่ออกเหมือนกันว่าน้ำด่างจะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นมากกว่าน้ำธรรมดาอย่างไรน้ำคือน้ำครับที่จะช่วยซัพพอร์ตร่างกายทำให้สามารถทำงานหน้าที่ได้อย่างปกติและเพิ่มความชุ่มชื้นในร่างกาย
1: ที่สุดแล้วน้ำด่างก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่ม
0: ผมว่าน้ำด่างก็คือน้ำดื่มแบบหนึ่งช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำในปริมาณที่มากพอสำหรับการดำรงชีวิตในแต่ละวันมันก็เป็นแค่ออปชันหนึ่งของการดื่มน้ำเพื่อจะค้ำจุนชีวิต
1: แต่ที่สำคัญอาจารย์เตือนว่าหากกินยาแล้วกินน้ำด่างตามอาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในบางคน
0: ตัวน้ำด่างเองเนี่ยต้องเรียนด้วยว่ามันจะมีปัญหากับยาแล้วครับยาบางตัวเนี่ยถ้าเรารับประทานร่วมกับภาวะที่เป็นด่างมันทำให้ยาเนี่ยสูญเสียการออกฤทธิ์ที่ควรจะเป็นเพราะยาบางตัวเนี่ยอาจจะถูกออกแบบมาให้ไม่แตกตัวในกรดเพื่อหวังจะให้มันไปแตกตัวที่ลำไส้หรือไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้แล้วดูดซึมถ้าเราทำให้ในทางเดินอาหารไม่เป็นกรดพอการออกฤทธิ์ของยาจะผิดปกติไปทันทีโดยทั่วไปฉลากจะเขียนไว้เลยว่าไม่รับประทานยาร่วมกับยาลดกรดหรือไม่รับประทานยาร่วมกับนมหรือพวกเกลือแร่บางยาถ้าผมแนะนำควรรับประทานน้ำปกติร่วมกับยาครับ
1: แต่สรุปแล้ว8ประโยชน์ของน้ำด่างที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: 8ข้อนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่การดื่มน้ำนะครับเป็นประโยชน์และน้ำด่างเป็น1ออปชันของการดื่มน้ำทั่วไปครับ
1: เข้าใจข้อเท็จจริงคาดหวังประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับCPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียภกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยอร่อยที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์หลากหลายปัญหาทางดวงตาอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันได้สังเกตเราอาจรู้ตัวได้ง่ายๆผ่านหลากหลายวิธีที่ทำได้ที่บ้านต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3: ในกรณีที่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกติของลูกนอกจากนั้นสำหรับทุกสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับในฐานะหมอตาเนี่ยเจอบ่อยมากที่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าการมองเห็นของตัวเองแย่ลงเพราะฉะนั้นอยากแนะนำว่าเราควรจะมีกิจกรรมเพื่อดวงตาที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวเลยฮะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
2: ทุกบ้านตรวจตาเดือนละครั้งทำได้ง่ายนิดเดียว
3: เราก็อาจจะเอาตัวหนังสือหรือตัวเลขขนาดต่างๆกันไปติดที่ผนังอยู่ห่างจากจุดที่เราจะมายืนกันเนี่ยสัก6เมตรเหมือนเวลาเราไปตรวจกับจักษุแพทย์เนี่ยแล้วก็ลองให้ทุกคนในครอบครัวมองตัวเลขนะครับโดยการปิดตาทีละข้างว่า2ข้างมองเห็นตัวเลขเท่าคนอื่นไหมแล้วก็การมองเห็น2ข้างเนี่ยนอกจากของเราเท่ากันแล้วยังเท่าคนอื่นหรือไม
2: ่การปิดตามองทีละข้างอาจช่วยทำให้เราพบความผิดปกติได้
3: ไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือเป็น2ข้างก็ตามนะครับบางคนตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นบอดไปแล้วยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยปิดตาดู
2: นอกจากนี้อาจารย์ยังแนะนำ3แบบทดสอบที่ช่วยในการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเริ่มจากแผ่นตรวจจอประสาทตา
3: แผ่นตรวจจอประสาทตาด้วยตัวเองอันนี้มีชื่อว่าแอมส์เลอร์กริดนะครับก็คือเป็นเส้นสีดำอยู่บนพื้นสีขาวนะครับเป็นเส้นตาราง
2: แผ่นตรวจจอประสาทตามีวิธีการใช้งานยังไงครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

ณผู้ฟังคะสิ่งดีๆในช่วงนี้นะคะอยากจะมานำเสนอแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะจัดสัมมนาจัดประชุมจัดเลี้ยงนะคะวันนี้พร้อมให้บริการแล้วค่ะที่ The Beach Resort and Residence นะคะห่างจากสนามบินชุมพรเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็มีห้องทากิทากินะคะหรือทากิทากิค่ะพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบนะคะพร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะรองรับผู้ร่วมประชุมได้มากถึง250คนนะคะสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบเลยแล้วก็ยังมีคาเฟ่บิสโทรต่อตูนะคะพร้อมให้บริการในช่วงพักเบรกด้วยแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาได้บรรยากาศก็สบายสบายนะคะและที่สำคัญค่ะเรามีห้องพักวิวทะเลวิวสวยห้องกว้างสะอาดนะคะตกแต่งพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะวันนี้สนใจรายละเอียดก็อย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่065431 3005นะคะ065431 3005นะคะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ใน

0: ช่วงนี้ด้วยนะคะ The Beat Resort and Residence ค่ะ
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ

0: าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
4: บนโซเชียลแชร์คลิปแนะนำผู้ใช้รถยนต์ว่าเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดให้กดปุ่มไฟฉุกเฉินติดกัน3ครั้งแล้วจะมีน้ำมันฉุกเฉินขึ้นมาหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคลิปน้ำมันฉุกเฉินแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
5: ไม่จริงครับ
4: ทำไมคลิปนี้ถึงไม่เป็นความจริงล่ะครับ
5: ไม่จริงเนี่ยเพราะว่าระบบน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวงจรไฟฟ้ากับระบบไฟฉุกเฉินเนี่ยที่เราเรียกสวิตช์ไฟฉุกเฉินเนี่ยมันคนละส่วนกันเลยครับในรถยนต์มันแยกออกจากกันครับ
4: อาจารย์อธิบายถึงระบบวงจรของไฟฉุกเฉิน
5: ระบบไฟฉุกเฉินหรือระบบไฟที่เราเรียกว่าเป็นไฟ emergency ครับสวิตช์ตัวนี้จะทำหน้าที่ต่อตรงจากแบตเตอรี่โดยการผ่านฟิวที่เรียกไฟ hard start สวิตช์หรือฟิวไฟฉุกเฉินเมื่อเรากดปุ่มเนี่ยจะทำให้ไฟทั้ง4ดวงของหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยติดพร้อมกัน
4: ส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต
5: ์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้าที่อยู่ในถังเพราะฉะนั้นวงจรของเขาเนี่ยจะมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยกล่องคอมพิวเตอร์จะทำการควบคุมตัวปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าไม่ได้รับสัญญาณสตาร์ทไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์กล่องคอมพิวเตอร์จะไม่สั่งให้ปั๊มทำงานอันนี้คือวงจรน้ำมันเชื้อเพลิง
4: ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบการทำงานของไฟฉุกเฉินและระบบของน้ำมันไม่เกี่ยวข้องกันเลย
5: ที่บอกแล้วว่าสวิตช์ไฟฉุกเฉินกับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันคนละส่วนกันมันแยกขาดจากกันเลยในวงจรของรถยนต์นะครับไม่เกี่ยวพันกันเลยครับ
4: เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอาจารย์จึงทดลองกับรถคันนี้ซึ่งน้ำมันหมด
6: กรณีที่กดปุ่มฉุกเฉินแล้วทำให้เกจวัดน้ำมันมีการเพิ่มขึ้นนะครับในคลิปนะครับบอกว่ากดปุ่มสวิตช์นี้3ครั้งแล้วเกจวัดน้ำมันจะขึ้น
4: ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่เกินคาด
6: ไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันคนละวงจรกันมันคนละส่วนเลยเพราะฉะนั้นสวิตช์ไฟฉุกเฉินไม่สามารถทำให้เกจวัดน้ำมันขึ้นได้แน่นอนไม่จริงครับ
4: แล้วจริงๆหน้าที่ของไฟฉุกเฉินมีอะไรบ้างครับ
5: ไฟฉุกเฉินคือไฟเลี้ยวจะติดทั้ง4ดวงพร้อมกันทั้งหน้าและหลังเพื่อเตือนคนรอบข้างเพื่อนร่วมทางให้รู้ว่ามีปัญหาในตัวรถคันนั้นครับ
4: และแบบนี้ถ้ารถของเราน้ำมันใกล้หมดแบบในคลิปเราควรทำตามคลิปนี้ไหมครับ
5: ไม่ควรทำตามครับอีกอย่างนึงถ้ามีใครมีความเชื่อเนี่ยน้ำมันใกล้หมดถังแล้วเข้าใจว่ายังสามารถกดปุ่มนี้อีก3ครั้งแล้วทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งต่อไปได้ก็เหมือนไม่น้ำมันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าไฟเตือนในถังน้ำมันขึ้นมาครั้งใดเนี่ยผู้ขับขี่ต้องรู้เลยว่าเราจะใช้รถยนต์เราเนี่ยวิ่งระยะทางไม่เกิน50กิโล
4: เมื่อน้ำมันใกล้หมดสำหรับรถแต่ละคันก็อาจจะยังมีระยะทางเหลือที่วิ่งได้ไม่เท่ากัน
5: ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความเร็วขึ้นอยู่กับว่าทางลงเขาหรือขึ้นเขาถ้าขึ้นเขาก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ควรทำตามครับ
4: อย่างไรก็ตามอาจารย์เตือนว่าไม่ควรปล่อยให้น้ำมันในถังเหลือน้อยบ่อยๆเพราะอาจจะมีผลเสียตามมา
5: ในกรณีที่เราปล่อยให้ไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดถังบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเวลาที่รถยนต์ขึ้นทางลาดชันหรือลงเนี่ยตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยโอกาสที่จะดูดน้ำมันโดยเต็ม 100% เต็มท่อเนี่ยท่อทางเขาเนี่ยในระบบเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เต็มเลยจะมีฟองอากาศให้ปน
4: และเมื่อมีฟองอากาศในระบบน้ำมันจะส่งผลให้เกิด
5: ความร้อนเพราะว่าตัวปั๊มน้ำมันต้องการใช้น้ำมันระบายความร้อนด้วยตัวมันเองดังนั้นการปล่อยให้น้ำมันใกล้หมดถังหรือเตือนบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยจะทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยสึกหรอและมีโอกาสที่ชำรุดได้ง่าย
4: ผลเสียที่2
5: ตัวลูกรอยในถังน้ำมันเนี่ยนะครับมันมีวงจรที่เป็นความต้านทานอยู่มันจะปรับขึ้นลงค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับลูกรอยไอ้ตัวลูกรอยเองอ่ะปัญหาน้อยแต่ตัวที่ปั๊มจะมีปัญหามากกว่า
4: และผลเสียที่3
5: ในตัวถังน้ำมันถ้าเราปล่อยน้ำมันใกล้หมดถังบ่อยๆเนี่ยถังน้ำมันมีอากาศในพื้นที่ที่ปริมาณที่เยอะมันมีโอกาสที่จะกันตัวเป็นหยดน้ำได้ก็จะเกิดหยดน้ำในถังน้ำมันอีกปนมาด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียทั้งหมดเลยครับ
4: อาจารย์ยังฝากเตือนถึงผู้ที่เสพสื่อและหลงเชื่อคลิปที่ไม่เป็นจริงบนโลกออนไลน์
5: สำหรับผู้ที่ชมคลิปนี้นะครับไม่ควรทำตามอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเลยถ้ากรณีที่คนเชื่อเนี่ยจะมีความเข้าใจผิดและรถนั้นถ้าไปใช้ในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ป่าเขาเนี่ยจะไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะครับ
4: และอาจารย์จะมีคำเตือนถึงคนที่ชอบหลงเชื่อคลิปบนโลกออนไลน์
5: ขอให้ตรวจสอบนะครับตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในวงการยานยนต์นะครับเพื่อจะได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงครับ
4: ดังนั้นสรุปแล้วคลิปน้ำมันฉุกเฉินแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
5: สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะครับไม่ควรแชร์ต่อครับ
4: โลกออนไลน์หลากหลายความลวงก่อนหลงเชื่ออะไรควรศึกษาตรวจสอบเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
3: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์บนโซเชียลแชร์แนวทางการรักษาหัวใจหากตรวจเจอแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจควรต้องไปฉีดสีทำบอลลูนขยายหลอดเลือดชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และอดีตนายกสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้าตรวจเจอแคลเซียมในเส้นเลือดหัวใจต้องรีบไปฉีดสีทำบอลลูนจริงเหรอครับ
3: ถ้าคนไข้ไม่มีอาการไปเช็คอัพเฉยๆว่ามีแคลเซียมในหลอดเลือดเนี่ยไม่ใช่ข้อบ่งชี้ว่าเราจำเป็นจะต้องไปฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
2: อาจารย์อธิบายการตรวจแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจ
3: การตรวจแคลเซียมเนี่ยมีมาผมว่าประมาณ20ปีได้แคลเซียมเนี่ยก็เป็นความเสื่อมอันนึงของหลอดเลือดการเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีหินปูนมาเกาะปริมาณแคลเซียมเนี่ยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคตได
2: ้ตรวจเจอแคลเซียมอาจเป็นสัญญาณแต่ไม่ใช่ข้อสรุปได้ชัด
3: สมมติคนไข้ที่มีแคลเซียมในหลอดเลือดแล้วเนี่ยผมก็ยังแนะนำว่าก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังเบาหวานคุมความดันถ้าเรามีงดสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากอันนี้ก็ช่วยป้องกันโรคหัวใจในอนาคตแคลเซียมสกอร์ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องไปฉีดสีการฉีดสีขึ้นกับอาการของคนไข้เป็นหลัก
2: แล้วแคลเซียมที่ตรวจพบเกี่ยวกับอาหารการกินหรือการกินนมไหมครับ
3: จริงๆข้อมูลของการกินนมเนี่ยไม่ชัดเจนนะแต่ว่าการได้แคลเซียมเสริมในยาที่เรากินแคลเซียมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ทำให้มีแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจหรือแคลเซียมที่อื่นๆเพิ่มขึ้นนะอันนี้มีความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันชัดเจนว่าถ้าเรากินแคลเซียมที่มากเกินไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดแคลเซียมไปเกาะที่หลอดเลือดได
2: ้จริงๆแล้วเราควรไปขอตรวจแคลเซียมไหมครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดเนี่ยเป็นเช็คอัพซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นที่เราจะต้องไปตรวจเพราะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอื่นพื้นฐานไม่ว่าจะเรื่องของการตรวจเลือดดูเบาหวานการดูไขมันการวัดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นตัวที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจในอนาคตได้แล้วเราต้องควบคุมตรงนี้มากกว่า
2: อาจารย์ย้ำว่าการตรวจแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งอาจไม่ใช่ตัวชี้ชัดฟันธงว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นโรคหัวใจ
3: ถึงแม้เราตรวจเจอแคลเซียมหรือไม่เจอแคลเซียมก็โอกาสที่จะมีโรคหัวใจเกิดขึ้นในอนาคตได้ถึงแม้แคลเซียมจะเท่ากับศูนย์เลยก็ตามหรือว่าแคลเซียมอาจจะมากก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะเกิดโรคหัวใจแต่ว่าเราต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคหัวใจมากกว่า
2: แต่หลายครั้งผลตรวจแคลเซียมถูกตีความและนำไปสู่การตรวจขั้นถัดไปที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับคนไข้
3: ตราบใดที่เราไม่มีอาการเนี่ยเราคงยังไม่จำเป็นต้องไปตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะไปทำ MRI ดูกล้ามหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าหรือไปฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำแบบนั้นยกเว้นว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการเหนื่อยผิดปกติเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเริ่มมีอาการอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม
2: อาจารย์เปิดภาพชี้ให้ดูตัวอย่างว่าบางครั้งแม้จะตรวจเจอแคลเซียมแต่พอตรวจละเอียดขึ้นแคลเซียมเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นปัญหาต่อหลอดเลือดหัวใจ
3: เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วดูแคลเซียมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราได้ปริมาณรังสีเข้าไปโดยไม่จำเป็นยิ่งถ้าบางโปรแกรมมีฉีดสีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหลอดเลือดหัวใจด้วยฉีดสีด้วยนะครับอันนั้นปริมาณรังสีจะยิ่งมากกว่าดูแคลเซียมอย่างเดียว
2: ซึ่งการฉีดสีก็มีความเสี่ยงด้วย
3: การฉีดสีคุณแค่ต้องนอนโรงพยาบาลเราเจาะใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดแดงเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เกิดเลือดออกได้ง่ายตอนที่เราใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจก็อาจจะทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้หรือบางครั้งเราไปทำอันตรายต่อหลอดเลือดปกติของเราเนี่ยนะแล้วทำให้หัวใจในหลอดเลือดมันอุดตันเฉียบพลันขึ้นมาอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงได้ถึงแม้โอกาสที่จะเกิดมันจะไม่เยอะแต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วบางครั้งมันอันตรายอันนี้เราก็ไม่ควรจะไปเสี่ยงในความไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสีที่เพิ่มขึ้นและทำให้ไตอาจจะมีปัญหาได้ด้วย โดยเฉพาะคนไข้ผู้สูงอายุเนี่ยไตมันจะมีความเสื่อมบางส่วนอยู่แล้วถ้าฉีดได้สีเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ไตเสื่อมมากขึ้นได
2: ้ดังนั้นสรุปแล้วที่แนะนำว่าตรวจพบแคลเซียมหลอดเลือดหัวใจต้องรีบไปทำบอลลูนหัวใจนี่เป็นยังไงครับ
3: ถ้าเราไม่มีอาการและตรวจเจอแคลเซียมในหลอดเลือดมีปริมาณสูงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปฉีดสีณตอนนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตให้ดีอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด
2: เข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องป้องกันการตัดสินใจพลาดได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
1: ์ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: าวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลือกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้านรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นวันนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บและในบางกรณีถึงขั้นสูญเสียชีวิตทางนี้ได้กำชับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แยกแนวทางการแก้ไขเป็นทางมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในส่วนที่ทำได้ทันทีให้เร่งตรวจสอบป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรการตีเส้นจราจรไฟฟ้าส่องสว่างการปรับปรุงทัศนวิสัยและมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและ กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนช่วงนี้นะครับบางท่านเนี่ยต้องขึ้นไปโยงทุเรียนนะครับบางท่านเนี่ยขึ้นไปเพื่อตัดทุเรียนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าสวนของคุณหรือทุเรียนของคุณเนี่ยนะครับอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าเนี่ยนะครับช่วงนี้ยิ่งฝนตกด้วยยิ่งอันตรายคูณ2เข้าไปใหญ่นะครับฉะนั้นสังเกตให้ดีเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ากิ่งทุเรียนที่คุณขึ้นไปเนี่ยมันพาดอยู่กับเสาไฟฟ้าหรือเปล่ามันพาดอยู่กับสายไฟฟ้าบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันมีสายที่มันมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็มันรั่วลงต้นทุเรียนลงต้นที่คุณกำลังปีนขึ้นไปเพื่อไปโยงทุเรียนเพื่อไปตัดทุเรียนอะไรเงี้ยครับอาจจะเกิดไฟรั่วไฟช็อตทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตกันได้นะครับฉะนั้นก็เอามาย้ำเอามาเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงนี้ด้วยครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ก็มีภัยที่อยากจะมาเตือนนะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็เป็นการเตือนสติกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับบ้านเราเนี่ยนอกจากฝนแล้วลมก็แรงนะครับนอกจากลมแรงแล้วคลื่นทะเลก็แรงเหมือนกันนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวเรือชาวประมงที่มีอาชีพต้องออกเรือไปหาปลาไปจับปลาต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องเช็คพยากรณ์อากาศนะครับต้องเช็คในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเมื่อไหร่มีเตือนบอกว่าคลื่นลมจะสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเชื่อฟังต้องทำตามต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าฝืนออกไปแล้วไปเจอคลื่นลมใหญ่ๆนะครับอาจจะเรืออาจจะอับปางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนออกไปทำงานทุกครั้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วนะครับการเช็คพยากรณ์อากาศเช็คอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นเช็คก่อนเดินทางก่อนออกไปทำงานก่อนออกไปปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและบุคคลรอบข้างของคุณด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

าสู่ช่วงของภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยรายวันมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กๆนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกนะครับต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้ลูกเปิด iPad ให้ลูกให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำงานไปนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็ก3ขวบแล้ว4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะครับบางคน5ขวบ6ขวบแล้วยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่มาจากเด็กนะครับที่ดูโทรศัพท์มากเกินไปดูคลิปสั้นมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปจนบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเลียนแบบการ์ตูนไปนะครับพูดจาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่รุนแรงนะครับอารมณ์ก้าวร้าวบางทีเนี่ยเราให้เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับอยากจะขอโทรศัพท์คืนเนี่ยนะครับก็มีอาการหงุดหงิดวุ่นวายนะครับนั่นก็คือภัยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่มอบให้กับลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ขอให้ใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูลูกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ลูกเล่นมือถืออย่าให้ลูกเล่น iPad มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียในอนาคตกับลูกหลานของตัวคนเองนะครับเด็กบางคนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูแต่คลิปสั้นดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับจนไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องของการพูดเรื่องของการใช้อารมณ์จากผู้ปกครองโดยตรงนะครับอันนี้น่าห่วงใยมากๆเลยนะครับนำมาแจ้งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ด้วยครับ

กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็ต้องเป็นภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบอกว่าไปแค่ใกล้ๆเองหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้แหละอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการสำรวจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อเซฟชีวิตตัวเองจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็หมั่นคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับใส่ใจกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของเตือนภัยรายวันครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

0: ช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆ มาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมี่ยมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เข้มข้น Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงาน

0: ีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
5: ด้วยความสามัคคี
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
8: อาจารย์ปรับเสียงขึ้นอีกสักนิดนะคะค่ะ
9: ได้ครับ
8: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาพร้อมแล้วเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ไปดินเนอร์ทอล์กด้วยนะคะอาจารย์ไปต้อนรับรุ่น3นะคะ
9: ครับ
8: ค่ะ
9: ไปครับ
8: ค่ะเจอกัน 18:00 น.นะคะที่ CW Tower ชั้น 10ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอโอ้ปีนี้มีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดนี้มาร่วมอบรมเยอะเลยค่ะอาจารย
9: ์ดีครับจะได้สร้างเครือข่ายนะครับทีมไทยแลนด์ต้องก้าวไปข้างหน้า
8: ทีมไทยแลนด์ทีมอาเซียนนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะได้เจอกับรุ่น1และรุ่น2ด้วยนะแล้วจะได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านใน Good Morning อาเซียนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะผ่านมาได้ยังไงทำยังไงให้แบรนด์เข้มแข็งในประเทศอาเซียนต่างๆเปิดตลาดอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะ
9: คร
8: ับ ค
9: ่
8: ะ
9: มีสิ่งที่ดีงามของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือมีทั้งล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บคุณก้องผมชอบอันหนึ่งก็คือว่านั่งถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีงามไม่มีกำแพงเลยเนาะไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองหรือแม้กระทั่งอายุที่ต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดเลยนะครับก็นั่นแหละครับความดีงามของ CEO of ASEAN มาครับมาเจอกัน
8: เดี๋ยวเจอกันวันที่2 กันยายนนี้

0: นี่นะคะขอแสดงความยินดีกับรุ่น3ทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตลอด15สัปดาห์นี้เลยค่ะอาจารย์คุยเรื่องเนปาลสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นภาพแล้วนะคะยังกับในหนังเลยอาจารย์แต่ก่อนน้ำชอบดูหนังแบบนี้พอมาเห็นภาพจริงแล้วมันเหมือนในหนังจริงนะอาจารย์แต่นี่มันคือชีวิตจริงนะ
1: ใช
0: อื
1: ่
0: มค่ะตกลงตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วธารน้ำแข็งมันถล่มลงมาหรือธารน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วมันถล่มลงมาจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะอาจารย์
1: มันมีหลายปัจจัยคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็คือสาเหตุหลักๆเลยก็คือภูมิประเทศมันถูกเปลี่ยน
0: ค่ะ
1: นั่นคือข้อแรกเห็นไหมครับเมืองก็ไปตั้งอยู่ชะง่อนหน้าผาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีการขุดดินออกจากมีการเคลื่อนย้ายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ธารน้ำแข็งละลายนะครับพอธารน้ำแข็งละลายเสร็จปุ๊บมันก็คือน้ำมวลน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนเขานะครับเมื่อผนวกกับฝนก็ตก
0: นะ
1: ครับแล้วทีนี้บนเขาเนี่ยมันก็คือเวลาคนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิประเทศเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมฮะเห็นก้อนหินมันไหลมาข้างหน้าไหมมันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับมันคือก้อนหินก้อนเริ่มเพิ่มเนี่ยแต่น้ำก็ซัดมันลงมาจากข้างบนแล้วทีนี้อีกอันนึงซึ่งมันผสมกันเข้าไปก็คือว่าคือเมื่อคนอยู่เยอะอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำมีการทดน้ำไว้แล้วมันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่างมันอยู่ด้านบนนะครับก็นั่นแหละครับลงมาผสานกันเสร็จปุ๊บส่วนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าไอ้พวกก้อนหินมันอาจจะกระแสน้ำแค่นี้มันอาจจะไม่เคลื่อนตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่พอโลกมันสั่นสะเทือนก้อนหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกซัดลงมาได้อันนี้แหละมันถึงกวาดเรียบเลยเห็นไหมฮะแล้วก็สายน้ำนี้มันก็ไม่ใช่สายน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดเห็นไหมฮะไอ้ที่มันถูกกวาดเนี่ยก็คือเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งลานจอดรถเป็นที่อยู่อาศัยของคนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันประกอบกันหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายปัจจัยที่ไล่
0: ค่ะ
1: คุณอ้อ
0: ค่ะตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดนะคะแล้วก็สูญหายเป็นหลักร้อยหลักพันเลยแล้วก็ต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางเนปาลด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่เขาระดมกันเป็นหมื่นเลยนะอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที่
1: มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: น้ำมันไม่ได้มีน้ำเฉย
0: ๆค่ะ
1: ทั้งโคลนตมมีทั้งดินมีอะไรเพื่อเลี้ยซัดลงมา
0: พับถมกันไปหมดเลย
1: อย่างแล้วก็ภาพที่เราเห็นที่คนวิ่งหนีนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคนที่วิ่งหนีใช่ไหมครับ
0: คนที่อยู่ในระหว่างที่น้ำมาแล้วหนีไม่ทันอีกตั้งเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
1: อันนั้นก็คือกวาดเลยแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วที่อยู่บนตึกล่ะอันนี้ที่เรามองไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ครับก็นั่นแหละฮะก็เลยก็ต้องแจ้งนั่นแหละก็คือญาติพี่น้องหายไปอะไรเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยากที่จะสืบค้นได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อดินมันทับถมแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ซัดแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันกวาดไปเนี่ยมันก็คือไปจนสุดสายน้ำนะครับหรือแรงส่งมันหมดมันถึงจะตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัว
0: ค่ะนี่ธรรมชาติก็บอกเราแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกกำลังจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เยอะๆนะคะเวลาทำอะไรนะอาจารย์โดยเฉพาะภาคธุรกิจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะข่าวในอาเซียนนะคะ
1: เชิญครับ
2: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: จนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 สวัสดีพี่สุภชัยพี่พันธิพานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ในตอนนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุ M-Cod News FM 100.5 ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลายช่องทางเลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเอานะช่วงนี้มาติดตามข่าวในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะก็เรื่องของกัมพูชาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้มีการออกมาแถลงนะคะว่าปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า700แห่งในรอบปีที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คนมาจาก29สัญชาติที่รวมถึงพลเมืองจากจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยด้วยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าแม้ว่าศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขณะที่เล็กลงหลบซ่อนตามเกสต์เฮาส์คอนโดบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะหรือบางทีทำงานกันในรถทำในร้านกาแฟก็มีนะคะนี่นะคะอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าปราบได้เยอะแล้วนะคะตั้งประมาณ700แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะคะอาจารย
4: ์คือแล้วสามารถเชื่อสถิติอันนี้ได้หรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเข้าไปปราบอย่างจริงจังนะครับก็คือกลางเดือนมกราจนถึงหลังสงกรานต์นะฮะมือปราบของจีนก็คือท่านหลิวจงอี้เนี่ยก็ได้ผลที่มันเด็ดขาดมากก็เพราะว่าที่หลิวจงอี้เข้าไปเนี่ยเขาตามล่าอาชญากรจีนที่เราเรียกว่าจีนเทา
3: ค่ะ
4: ครับมาตรการที่หลิวจงอี้ประกาศก็คือบอกเลยนะครับว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปรายงานตัวกับสถานทูตของจีนหรือหน่วยงานของที่เอาไปตั้งที่สีฮันดูวิวเป็นฝ่ายของกงสุลอะไรพวกนี้คุณอ้อมเดดไลน์ที่หลิวจงอี้กำหนดในห้วงเวลานั้นก็คือตรุษจีนประกาศวันที่17มกราก็คือถึง17กุมภาซึ่งก็คือเดดไลน์มันคือวันตรุษจีนคุณอ้อมก็รวมเป็นเวลา1เดือนเนี่ยนะครับห่วงเวลานั้นเนี่ยมีทั้งที่จับได้ทั้งรายงานตัวทั้งอะไรเนี่ยก็ 2-3 แสนคนน่ะคุณอ้อมที่หลิวจงอี้ส่งกลับไปจีนแล้วก็ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกระทรวงป้องกันความสงบเรียบร้อยภายในจีนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ไล่หลอลงแน่นอนแหละยกเว้นไอ้พวกที่มันยังหาเซฟโซนหาที่หลบซ่อนตัวได้อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่ออะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้อย่างที่เขาบอกว่ามันคือสแกมเมอร์แตกลังแยกย่อยเป็นรายเล็กๆอันนั้นถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่หลิวจงอี้จะกลับไปเมืองจีนก็คือเดือนเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ที่หลิวจงอี้กลับไปเนี่ยเขาได้ฝากนะครับฝากขอความร่วมมือจากทางการกัมพูชาว่าให้มีการตรวจ ตราอาคารสถานที่บ้านเช่าคอนโดมิเนียม

0: โรงแรมนะฮะทั้งหลายหรือวิลล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจีนเช่าอยู่ต้องมีการมาตรการบังคับให้เจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องแจ้งให้กับกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาทราบว่ามีคนจีนอยู่กี่คนนะครับแล้วก็มาเพื่อทำธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวประกอบกิจการใดก็ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยกัมพูชาทำแบบหลอกๆนะครับก็คือไปจับไอ้ที่มันมีคนอยู่น้อยๆไอ้ตึกที่มันจีนเขาจับไปหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นแหละคุณออมไอ้พวกนี้แหละมันก็คือการตกตาเช่นเดิมแล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็ตอนที่มันมาปราบที่ปอยเป็ดตำรวจของเขมรเนี่ยนะครับยืนเรียงแถวกันนะเหมือนจราจรโบกให้คนวิ่งหนีคุณน้องจราจรโบกรถนะให้มันวิ่งไปแต่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เป็นขยงเลยนะครับวิ่งลงทุ่งนาบ้างวิ่งหลบเข้าไปในอาคารอื่นบ้างกระโดดตึกข้ามถนนมาบ้างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันคือการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันเป็นอยู่คือที่มันแถลงออกมาเนี่ยมันก็คือการเล่นละครอยู่เช่นเดิมยกเว้นพวกที่ถูกเนรเทศนะครับตัวเลขที่ในประเทศเนี่ย 58,000 กว่าคนนะครับนั่นแหละที่คุณอ้อมให้เนื้อข่าวไปก็คือ29สัญชาติ29สัญชาติเยอะๆแบบนี้ก็คือว่ามันหลอกได้เยอะมากนะครับ
1: ของไทยเรายังอยู่ในกัมพูชายังมีอาจารย์สแกมเมอร
0: ์มันมีอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่แล้วก็คือไอ้พวกที่ยังเป็นประโยชน์กับไอ้พวกเส้นสนกลในทางการเมืองของกัมพูชายังหาเงินแล้วก็ส่งสวยได้มันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในมันก็จะมีบางห่วงเวลาก็คือว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะทำสแกมเมอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำไปก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างปล่อยเป็ดนะครับนี่แหละคุณเซนก็จะสั่งให้ลูกน้องมันจับแล้วก็เอามาส่งที่ชายแดนไทยที่ของลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นสารคดีเป็นข่าวใหญ่เลยนะบอกว่านี่ไงสแกมเมอร์ตัวจริงเพื่อที่มันจะบอกชาวโลกว่าไม่เกี่ยวกับเขมรมีแต่สแกมเมอร์คนไทยที่มาใช้แผ่นดินเขมรหลอกลวงกันเองอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าลูกเล่นนะฮะเล่ห์เหลี่ยมนะฮะเล่ห์เหลี่ยมลูกเล่นที่มันเอามาไว้ใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเท่านั้นแหละตัวเลขในประเทศเนี่ยอันนี้เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มีการส่งแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศผู้รับผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนตัวเลขที่บอกว่าฟ้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะจับกุม 30,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเพิ่มนี้นะครับอันตัวเนี้ยผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเมคขึ้นมาได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วคุณดำเนินคดีจริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นเครือข่ายที่ยังทำมาหากินอยู่ก็คือตกตาชาวโลกไปแค่นั้นเองเข้าจริงๆคนมาแนทบอกว่ามันจะปราบให้ลาบคาบตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับอันนี้เดือนไหนแล้วนะ
1: เดือนสิงหาแล้ว เดือน8นั่นเดือน4
0: นั่นแหละครับก็อย่าไปเชื่อข่าวนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อได้ประมาณเดียวนะครับเชื่อไม่ได้เยอะมาก นั่นแหละ
1: ค่ะมาดูหุ่นมาเน็ตบ้างนะคะก็ไปพูดในการประชุมประธานสภานานาชาติครั้งที่2เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปพูดว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงวันที่27ธันวาคม68เนี่ยจะยุติการสู้รบแล้วอันนี้หมายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนได้และยังบอกอีกว่ากองกำลังทหารหลายพันนายเนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการลดความตึงเครียดที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีพัดถิ่นกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วบอกว่ากองทัพไทยยังคงยึดครองหลายพื้นที่ภายในดินแดนกัมพูชารวมถึงตำแหน่งทหารยังขยายออกไปนอกเหนือเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวด้วยค่ะอาจารย์พูดเหมือนพ่อเลยพ่อลูกพูดเหมือนกันเลย
0: มันก็สคริปต์เดียวกันนะฮะ แล้วก็ สคริปต์เดียวกันเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็ เป้าหมายอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จก็คือมันแค่คนละภาษาคนมาด้านแถลงมัน

0: ภาษามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่พ่อ
1: ค
0: น่
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เป็นภาษาเขมรครับแต่
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็อยู่ในเวทีเดียวกันและคนละบทบาทนะฮะ
1: อื
0: คนหน
1: ม
0: ึ่งก็คือคุณเซนก็ในฐานะประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ส่วนคุณมาแนทก็ในฐานะนายกรัฐมนตรี

0: าจะไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าไทยไม่ไปหรอกเพราะว่า
1: ไม่ไปหรอก
0: มันเป็นงานที่เอาไว้เพื่อที่จะโจมตีประเทศไทย
1: ค่ะ
0: กับก็คือเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อวดอ้างอะไรต่า
1: อ๋
0: ง
1: อ
0: ๆซึ่งมันผิดวิสัยมากนะ
1: ค่ะ
0: ที่เอาเรื่องทวิภาคีคือความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วเอาไปใส่ในเวทีที่มันเป็นเวทีของนิติบัญญัตินิติบัญญัติคุณก็ต้องพูดถึงการพัฒนาทางกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนทั้งๆที่ทำไมไม่ย้อนกลับไปล่ะว่าใครยิง BM-21ลงมาลงปั๊มน้ำมันแล้วลงร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับคือทำเหมือนกับว่าตัดตอนไปแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเท่านั้นเองก็ถือว่าผิดมารยาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดแถลงการร่วมของGBC นะฮะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือว่าหนึ่งจะหยุดเคลื่อนไหวให้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรยังไม่เคยหยุดเรื่องพวกนี้เลยนะครับสองอาจจะไม่มีการยั่วยุที่ชายแดนจะไม่มีการเคลื่อนไหวปลุกปั่นอะไรก็ยังไม่นะทั้งตัดลวดนะฮะชี้นองชี้หน้าหย่อนนั่นหย่อนนี่เข้ามานะครับแม้กระทั่งของเสียจากร่างกายก็ยังเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่หยุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยภาพฉันมีรถถังมานะฉันมีรถอะไรสารพัดเขาฝึกทหารมาแล้วนะแล้วก็ยังระเบิดอะไรอีกนะคุณอ้อมนั่นแหละครับมันก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่มีมารยาทในทางการทูตไม่มีโปรโตคอลอยู่แล้วมีแต่ความบ้าคลั่งในสิ่งที่อยากกระทำเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้น ก็อย่าไปสนใจครับเพราะว่าเวทีนี้มันก็ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่มีน้ำหนักอันใดแล้วก็ชาวโลกเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เองแหละนะครับว่ามันผิดวิถีของความเป็นประเทศที่ซีวิไลที่จะเจรจากันอย่างที่มีความซินเซรี่ระหว่างหรือว่าจริงใจต่อกันอันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้ลุกลามผู้กระทําแล้วก็อยากจะเอานานาชาติไม่ว่าเวทีไหนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปร่วมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต้องการจะดึงพวกเขามาให้กดดันประเทศไทยทั้งๆที่แถลงการร่วมเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่านอกจากจะไม่ยั่วยุปลุกปั่นไม่สร้างประเด็นเพิ่มไม่แก้ปัญหาไม่ปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้สักข้อนะครับแล้วยังมีนะครับก็คือว่าจะคุยและเจรจากันโดยสันติวิธีแล้วทุกวันนี้มันเกิดหรือยังก็คือฟ้อง ก็บอกแล้วไอ้แม่ของฮุนมานัทนะครับเป็นช่างมีแม่เป็นช่างช่างอะไรก็นึกเอานะครับ
1: ค่ะก็พูดในหลายๆเวทีก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอาจารย
0: ์ก็สคริปต์เดียวนี่แหละครับเดี๋ยววันหลังส่งสคริปต์เพิ่มให
1: ้อะไรอาจารย
0: ์นับตั้งแต่ยิง BM-21มาเติมให้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ตัวว่า BM-21 มันลั่นคือฮอนเซนมันเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ครับคบไม่ได้จริงๆแต่ก็ยังมีคนไปคบกับมันหรอก
1: ตีนก็ยังคบอยู่เนี่ยอาจารย์แต่คบเริ่มมีระยะห่างแล้ว
0: มีสิครับซึ่งวันนี้ถึงดิ้น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ที่พึ่งของฮุนเซนของตระกูลฮุนอีกต่อไปเขาสร้างคนใหม่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วฮุนเซนก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าจีนตัดทางแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาตัดหางอะไรแล้วปล่อยวัดนะปกติ
1: แมวค่ะจ้า
0: อ๋อโอเคทางล้านนาเขาทำอย่างนี้นะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่าบ้างอาจารย์พม่า

0: ก็มีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดนี้เป็นบริษัทจากรัสเซียอาจารย์เขาออกเสียงยังไงคะ ROSATOM ค่ะอาจารย์
1: รัสตัม
0: รอสตอมนะอืม
1: ม
0: บ
1: า
0: ริ
1: จ
0: ษัท
1: า
0: เน
1: ก
0: ี้ยค่ะมาจากอะไรนะอาจารย์ชื่อนี้
1: รัสเซียอะตออ ม
0: ืมอ๋อรอสตอมซึ่งบริษัทรอสตอมเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซียเลยนะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าปี2570ค่ะหลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีน้องรายออกมาประกาศเองเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินทางไปเยือนมอสโกครั้งล่าสุดนะคะที่เขาพยายามจะดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่เป็นการเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างแท้จริงนะคะข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของพม่าลงนามในเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์2เครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น330เมกะวัตต์ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าชนิดใช้น้ำแรงดันสูงที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้ก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่านะคะอาจารย์
1: มันเป็นผลพวงที่ผูกนะครับผูกพัน
0: ค่ะ
1: กับรัสเซียเขาได้สัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
0: ค่ะ
1: ทวายเนี่ยเดิมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทุนไทยนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
0: อาจารย์นิดนึงค่ะพอดีอ้อมเห็นในภาพที่เป็นภาพสามมิติที่เขาทำจำลองมาโรงงานนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแล้วก็มีเจดีย์อยู่ก็ทุกที่ของพม่าเราจะรู้กันอยู่ว่ามีเจดีย์มีวัดอยู่เยอะอันเนี้ยทางชาวบ้านพม่าเนี่ยเขาไม่มีการต่อต้านใช่ไหมคะ
1: ต่อต้านได้ดิ
0: อืม
1: นะทำไม่ได้หรอกนะครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆโรงแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ที่ถวายนะครับ
0: ค่ะ
1: แห่งแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้เนปิดออ
0: ๋อเมืองหลวงเลย
1: นะอยู่ใกล้เนปิดอแล้วก็มันจะเป็นช่วงถ้าวัดระยะจากโรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเราก็คือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสักเกือบ150กิโลเมตรนี่แหละ
0: ก็ไม่เยอะนะอาจารย
1: ์ก็ไม่เยอะครับก็พื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเนปิดอมันเป็นเมืองที่จะขยายเขาก็ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได
0: ้ไปพักโรงแรมนี่เสียบไดเป่าผมนี้ไม่แห้งสักทีนะอาจารย์ไฟมากดับติดนะค่ะ
1: นั่นแหละเพราะว่าไฟไม่พอ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนปิดอนี่มันคือเมืองหลวงนะฮะเขาก็เลยเอาที่นั่นก่อนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้าง
0: เดี๋ยวพักก่อนไม่ใช่ลงแรกแล้วลงเดียวที่จะสร้างมีที่ไหนอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์มาต่อนะคะ
1: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าที่จะสร้างแห่งเดียวยังมีอีกแผนอีกหลายที่เหรอคะ
2: เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายก็ลงนามกันในห่วงที่มินอองหลายเดินทางไปมอสโกนั่นแหละก็เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะฮะก็คืออันฉบับหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเพื่อทำอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักในที่นี้ก็จะเป็นพวกปิโตรเคมีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันติดทะเลอันดามันคุณอ้อมก็ถ้าเขาเรียกอะไรนะอ่าวมอตมะนะครับก็มันก็มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าในห้วงที่ผ่านมาบริษัทของไทยไม่ได้ทำอะไรที่มันมีความคืบหน้าพม่าก็เลยเอาคืนนะครับในห่วงที่นางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บนะครับนางองซานซูจีก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นสนใจไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปนะครับประมาณ40กว่ากิโลเมตรก็เลยไม่อยากจะแยกภาคลงมาทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นองซานซูจีก็ไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงนี่แหละท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ยังทำไม่เต็มพื้นที่เลยอยู่ที่เจ้าพายุหรือจ็อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งมันก็เป็นเขตใหญ่เหมือนกันก็มันก็เลยเป็นผลพวงครับก็คือว่าท่านสีเนี่ยเจอท่านปูตินก็เลยคุยกันปูตินก็บอกว่าสนใจมันก็เลยเป็นที่มาของการลงนามในห่วงที่มินอองหลายไปนั่นแหละก็เลยเริ่มก็จะเริ่มพัฒนาลงมือพัฒนาเขตถวายในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นเนี่ยจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดียวกันนี้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับสองโรงงานนะครับสองโรงงานแล้วก็โรงงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะผลิตได้110เมกะวัตต์เขาจะสร้างเป็น2รวมกันมันก็จะเป็น220เมกะวัตต์นะครับแต่จะสร้างโรงงานแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมันขยายตัวนั่นคือสเต็ปที่เขาวางกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าทางเนปิดอที่เป็นเมืองหลวงของพม่าเนี่ยก็คงขอบอกว่าเอาอันนี้มาสร้างใกล้เนปิดอก่อนได้ไหมเพราะว่าจะขยายพื้นที่และที่นั่นเนี่ยมันกระซิบบอกก็ได้มันเจอเหมืองแร่หายากม
1: ันเจอแร่เอิร์ธเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ม
2: ันเจอแร่หายากซึ่งจีนอยากได้จีนก็คือถ้ารัสเซียไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรขึ้นมาขุดพ้นแล้วก็ข้อแรกเปลี่ยนก็คือจะสร้างโรงงานแยกแร่หายากอยู่ในพม่าก็เลยเป็นที่มาของโรงงานอันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอันนี้ว่า small ที่แปลว่าเล็กเนี่ยนะฮะ S ครับ small modular reactor นะครับตัวย่อมันก็เลยเป็น SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอันตรายน้อยมากนะครับมันไม่มันจะไม่อันตรายเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นมีอันนั้นมันโรงมันใหญ่มากคุณอ้อมพอโรงมันใหญ่แล้วมันเจอสึนามิเจอแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลได้รัสเซียก็เลยคิดค้นโรงงานแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วผมก็ยังมองว่าต่อยอดมาถึงเมืองไทยด้วยก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอบต.อยู่เยอะแล้วลองนึกอย่างนี้นะถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างนี้แล้วก็ดูแลร่วมกันในหลายๆอบต.แล้วก็ส่งไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปซื้อนำเข้าจากไหนมันจะพึ่งพาในด้านพลังงานของตัวเองได้แทนที่จะมาสร้างเสาไฟนางกินรี มันก็จะได้ลง

0: การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสถียรนะครับนี่แหละฮะมันไอสิ่งที่เราต้องคิดใหม่จริงๆเนี่ยเราก็มีเรามีสำนักงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะปรมาณูเพื่อสันตินะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละแล้วก็เมื่อสักย้อนไปเมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แตกคณะองค์กรอันหนึ่งออกมาเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็มุ่งเน้นที่โรงงานในลักษณะแบบนี้ก็ไทยน่าจะคุยกับรัสเซียได้เทคโนโลยีอันนี้อันไหนๆก็สร้างในพม่าแล้วมาสร้างในไทยหน่อยได้ไหมอะไรพวกนี้คุณออกมันจะช่วยลดภาวะของไฟฟ้าที่เราไม่เสถียรหรือว่ามันต้องพึ่งพาไอ้พวกฟอสซิลหรือแก๊สอะไรพวกนี้ได้เยอะมากต่อไปนี้นะอเมริกาจะไปปิดช่องแคบไหนเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนเลยว่าแก๊สมันไม่มาอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถ้ามนุษย์ไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วความเสี่ยงไม่สูงต้นทุนก็ไม่เยอะเพราะมันโรงงานขนาดเล็กแล้วก็มุ่งในการใช้ในขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้แหละครับคือก้าวย่างที่สำคัญมากขอให้ภาครัฐกระทรวงพลังงานพิจารณาเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะได้พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้สักทีตอนนี้ที่เรางอนเงี้ยนงอนเงี้ยนอยู่เนี่ยก็คือเราพึ่งพลังงานจากนอกประเทศเยอะเกินไป
1: ค่ะของลาวนี้ไม่มีเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยใช่ไหมอาจารย์
0: เซ็นกันเหมือนกันแหละครับ
1: อะไรนะคะเซ็นแล้ว
0: ลาวก็เซ็นกับรัส
1: เ
0: ซีย
1: อ๋อ
0: ก็รัสเซียเหมือนกันเพราะว่าท่านทำรุนก็ไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีลายเซ็นความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลักษณะโรงงานแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์หรือว่ามีอัตราเร่งให้กับเป้าหมายการไปเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่อีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพราะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยมันเป็นการผลาญสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลาญธรรมชาติคุณอ้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสร้างเขื่อนนะครับมันก็ต้องไปทำลายแหล่งน้ำไปตัดป่าไม้เพื่อมาให้มันเป็นอ่างเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อนี้นะครับไอ้เพื่อนี้แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาเมื่อความหนาแน่นของป่าไม้ลดลงนะครับมันก็ส่งผลให้โลกร้อนได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องมุ่งไปทางนั้นแล้วแหละนะบางคนก็อาจจะกังวลว่าเอานิวเคลียร์มันอันตรายนะญี่ปุ่นเขามีมากี่ชาติแล้วนะครับขนาดเขาเจอสึนามิขนาดเขาเจอแผ่นดินไหวขนาดนั้นแล้วมันเป็นโรงขนาดใหญ่ซึ่งดูแลยากด้วยซ้ำนะครับเขายังสามารถควบคุมมันอยู่แต่มันยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้ามันรั่วนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นทำอะไรคุณน้อมจำได้ไหมปล่อยน้ำลงทะเลเพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ำมันหล่อเย็นในที่นี้ก็คือว่าพลังงานปรมาณูมันร้อนมันก็เลยต้องมีระบบหล่อเย็นแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะทำให้ความร้อนของปรมาณูนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะทัดทานความร้อนไม่ให้มันพีคถึงขนาดว่าควบคุมไม่อยู่เขาถึงต้องมีระบบหล่อเย็นแต่ทีนี้พอมันเกิดรั่วไหลออกมาไอ้หล่อเย็นนั้นเนี่ยมันก็กักไว้กี่ปีล่ะคุณน้อมลองนึกดูนะตั้งแต่ปี2011
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องกักระบบหล่อเย็นที่มันรั่วไหลนี้ไว้นะเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วก็คือ2025แล้วก็บอกว่าเราดูแลอย่างดีนะครับน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเรามีคนถามนะเอามาดื่มได้ไหมครับญี่ปุ่นก็บอกว่าดื่มได้ก็ยังมีคนแซวนายกญี่ปุ่นดื่มโชว์หน่อยแล้วจะลงทะเลทำไมใส่ขวดเลยแจกคนญี่ปุ่นดื่มฟรีนั่นนะครับคนนั้นพอมันกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่มันฟังดูแล้วมันดีงามนะครับเรื่องของเรื่อง
1: เอามาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของปัญหาโลหิงยาค่ะอาจารย์ก็เป็นปัญหายืดเยื้อในพม่าเช่นกันนะคะล่าสุดนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงค่ะหลายหมื่นคนเลยเป็นโลหิงยาหลาย

0: หมื่นคนจากพม่าที่เขาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังคลาเทศเนี่ยจัดการชุมนุมค่ะเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ9 ปีก่อนนะคะอาจารย์ตอนนี้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมคะ
1: เกินแล้วครับ
0: อืม
1: เกินเยอะเลยแหละ
0: ค่ะ
1: น่าจะประมาณ1.5-1.6 ล้านได้อันนี้ไม่นับคนที่เกิดใหม่
0: ค่ะ
1: แล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดคุณอ้ออ ม
0: ืม
1: หัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีแล้วก็
0: ค่ะ
1: ยิ่งถ้ามีเมียครบตามพระคัมภี
0: แ
1: ร
0: บ
1: ์
0: บ
1: นะครับ
0: โควต้าค่ะ
1: มีนั่นแหละแล้วก็ท้องต่อกันคลอดพร้อมกันก็ลองนึกดูนะ
0: ค่ะ
1: ตรงศูนย์อพยพตรงนั้นเขาเรียกว่าคอบบาซาคอบบาซาอยู่ในบังกลาเทศนะครับจริงๆมันก็เป็นศูนย์อพยพที่อยู่ภายใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับรัฐที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพเมื่อปี2017สาเหตุมันก็มีนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องในยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าในนางองซานซูจีพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะดำเนินมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตตั้งรัฐบาลนะครับการโหวตแก้ไขกฎหมายการโหวตผ่านกฎหมายงบประมาณแผนการงบประมาณตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนานาซึ่งมันต้องใช้เกินกว่า75%นางองซานซูจีจะเปลี่ยนให้มันเหลือ68นะครับให้เหลือ68เนี่ยมันก็พอดีเป๊ะกับเสียงที่นางองซานซูจีมีในทั้งสองสภานั่นแหละคุณอ้อมมันก็เลยกลายเป็นการท้าทายอํานาจกันแล้วพอมันท้าทายอํานาจแล้วก็ไม่แค่นั้นนางองซานซูจีก็ยังตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับเขาใช้คำว่า state counselor นะ state counselor เนี่ยก็เลยทหารพม่าก็มองว่าอันนี้มันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดชัดเจนนะครับก็คือมันมีมาตราหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้
0: ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่ง
1: เชิญ
0: นะคะตัดสัญญาณสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเรื่องของนางองซานซูจีเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็กองทัพก็มองว่านางองซานซูจีเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขา
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐของประเทศก็คือประธานาธิบดีคุณอ้อมเคยเห็นประธานาธิบดีพม่าออกงานไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยอาจารย
3: ์ก็เพราะว่านางซานซูจีรวบหมดเลยนะครับมันก็คือการท้าทายอำนาจนั่นแหละแล้วทีนี้จุดที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายที่สุดก็คือในรัฐยะไข่คุณอ้อมทำไมต้องรัฐยะไข่ก็เพราะว่ารัฐยะไข่เนี่ยในอดีตมีชาวอารากันซึ่งคนพม่าเขาเรียกว่าชาวเบงกาลีแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าชาวอารากันหรือเบงกาลีเนี่ยอังกฤษเอาเข้ามาจากสมัยก่อนก็คืออินเดียซึ่งเป็น

ณานิคมของอังกฤษก็เอาชาติพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อยะไข่เป็นอารากันก็เลยเรียกคนที่อยู่ในรัฐนั้นว่าชาวอารากันนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งทั้งหนึ่งความเชื่อทางศาสนาอันที่สองอังกฤษเอาชาติพันธุ์นี้มาแล้วก็มาให้พวกเขาเนี่ยกดขี่คนพม่าที่เป็นพุทธนะครับนั่นก็คือลอยร้าวแต่ว่ามันร้าวมากขึ้นก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นเมื่อปี1940ถึงปี1945นะครับแต่ว่าช่วงแรกของสงครามสองปีแรกก็คือ1941กับ1942เนี่ยมันมีการสู้รบตบมือเยอะเพราะอังกฤษก็ต้องการรักษาพม่าไว้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็จีทาทัพที่จะไปบดขยี้ไล่อังกฤษออกจากพม่าก็นั่นแหละที่มันเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะคุณออมที่อยู่เมืองการก็คือจะมุ่งเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยญี่ปุ่นนะครับ ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไปสัญญิงสัญญากับนายพลองซานที่เป็นนายพลเนี่ยก็เพราะญี่ปุ่นตั้งให้นะคุณออมนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจบออกมาแล้วก็เป็นดาวไฮปาร์คเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยเป็นคนที่มีความเด่นดังที่สุดในยุคนั้นญี่ปุ่นก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝึกทหารให้นะฮะฝึกทหารล็อตแรกมา30กว่านายแล้วก็นายพลองซานเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นก็ประดับยศให้นะครับเป็นพลตรีองซานนะฮะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองให้ก็เรียกว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์นะฮะนี่มันตลกตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยญี่ปุ่นตั้งให้นะแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือตัวแม่เลยของฟาสซิสต์มันยังไงมันตลกดีนะเดี๋ยวเอาไว้ถึงวาระที่นั้นจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพม่าก็ร่วมกับญี่ปุ่นสู้กับอังกฤษอังกฤษก็เลยไปเอาชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์หนึ่งก็คือกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือที่เป็นอิสลามก็คือชาวโรฮิงญาโดยเอาปืนไปใส่มือให้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งโรฮิงญานะครับแล้วก็บอกโรฮิงญาบอกว่าเห็นมาร่วมเราปราบคนพม่าที่จะต่อสู้กับอังกฤษเห็นใครกระด้างกะเหรี่ยงยิงทิ้งได้เลยนี่คือไฟเขียวที่อังกฤษให้กับชาวโรฮิงญาในห้วงเวลานั้นนะครับซึ่งคนมันไม่ถูกกันอยู่แล้วคุณอ๋อก็ปรากฏว่าเมืองมันมีเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองสำคัญของรัฐยะไข่เขาเรียกว่ามองดอนะครับก็ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยสังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตในห่วงปี1941ถึงปี1942นะฮะมากกว่า 25,000 คนเป็นชาวพม่าล้วนตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นรอยแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างชาติพันธุ์โดยมีมหาอำนาจเสียบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอมันมีปัญหาคือไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่การไปจุดประเด็นเดิมที่อยู่ที่มองดอมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือปี2017เนี่ยมันมีการลอบโจมตีสถานีตำรวจที่มองดอตำรวจพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับที่นั่นแล้วก็ข่าวออกมาก็จะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่านั่นคือการจุดไฟนะครับจุดไฟให้เกิดความรุนแรงแล้วมันก็เป็นเชื้อปะทุกลับขึ้นมารุนแรงอีกจนยะไข่เนี่ยต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินคือพื้นที่ไหนถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุณอ้อมรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็นั่นแหละพอจุดตรงนี้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพหนีจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ไปอยู่ที่คอกบาซาซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พวกเขาเรียกร้องในข่าวชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ปี2017ที่พวกเขาไปอยู่ที่คอกบาซาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอนาคตคุณอ้อมมันไม่มีอนาคตแล้วก็มันมีข้อหนึ่งที่คุณอ้อมอ่านใน

0: ข้อความนั้นก็คือว่าขอให้นานาชาติรับประกันพวกเขาใช่ไหม
1: ค่ะใช
0: ่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยเมื่อรัฐบาลพม่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตกลงกับสหประชาชาตินะครับบอกว่ายินดีที่จะรับชาวโรฮิงญากลับไปที่รัฐยะไข่ทุกคนแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่กองทัพจัดสรรให้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับจนเท่าทุกวันนี้ก็นั่นหมายความว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้วงเวลาที่มินอองไลกำลังจะสร้างภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในสเต็ปที่เจ้า9จังหวะที่มันสอดคล้องอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามินอองไลอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะเจรจากับทุกชาติพันธุ์อยากจะลดปัญหาความขัดแย้งข้างในนะครับคือถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งสามารถลดบทบาทนางองซานซูจีได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละการเมืองมันซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครทันหรือใครไม่ทันแล้วก็การตอบสนองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าการตอบสนองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ตัดสินใจนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขามากกว่าที่มันจะเป็นโทษ
1: ครับ
0: ก็นี่แหละฮะไม่นี่ที่มาที่ไปมันก็คือเย็นนี้ครับ
1: มาที่ประเทศเวียดนามนะอาจารย์ปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ยังมีอยู่ล่าสุดนี้เวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักค่ะต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆนั้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะบาบาและแนวปะการังไฮซัมที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย
0: ์ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ไง
1: ค่ะ
0: พออ้างสิทธิ์แล้วก็มีการกระทำในพื้นที่ที่ตัวเองอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการประท้วงนะครับแล้วการประท้วงมันก็ต้องประท้วงอย่างเป็นทางการมันพูดด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้คุณอ้อการประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็คนที่ทําหน้าที่ในการประท้วงก็ต้องแถลงให้โลกได้รับทราบอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ประท้วงเวียดนามเวียดนามก็ทําเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เค้าเรียกว่าเป็นการถมทะเลจากแนวปะการังนะครับเค้าเรียกว่าเกาะเทียมก็คือพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมตอนนี้เวียดนามก็สร้างเกาะเทียมได้เยอะแล้วประมาณหนึ่งก็คือจีนจะมาประท้วงเวียดนามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ทำมานานแล้วทำมานานถึงขนาดว่ามันเป็นสนามบินนะคุณอ้อมแล้วก็เป็นเกาะเทียมที่เป็นสนามบินมีทหารมีกองบัญชาการกองทัพลงทัพเรือและเครื่องบินก็ลงได้ด้วยอะไรพวกนี้แล้วจะมาประท้วงคนอื่นหรือห้ามคนอื่นเนี่ยมันก็ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ที่ก็ดีแล้วแหละที่เขาประท้วงที่มันเป็นรายลักษณ์อักษรแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเผชิญหน้ากันเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือว่าลากเรือรบออกมาใส่กันนะครับเผชิญแต่ว่าที่ผ่านมาคือจีนมันมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าไงนะครับก็คืออาศัยความได้เปรียบของตัวเองแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมายความว่าสถานการณ์ของความร่วมมือสถานการณ์ของการพัฒนาสถานการณ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้นโยบายต่างประเทศของไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าก่อนที่จะมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยจีนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลยฉันจะคุยแบบทวิภาคีอย่าเอามาเป็นกลุ่มรวมกันฉันไม่คุยนะครับแต่พอมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศในอาเซียนก็บอกว่าปัญหาเดิมนี่แหละคุณอ้อมความขัดแย้งนี่เอามาทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะหวังผลอย่างอื่นด้วยรถไฟฉันก็จะต้องไปมอเตอร์เวย์ทางด่วนฉันก็ต้องไปนะครับท่อพลังงานฉันก็ต้องมีนะครับท่อไอซีทีฉันก็ต้องทำนะฮะท่าลงท่าเรือฉันก็ต้องเชื่อมสนามบินฉันก็ต้องเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับพอผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศก็เปลี่ยนไปและในประเด็นความขัดแย้งเดิมวิธีพูดจามันก็เปลี่ยน

0: ไปด้วยแล้วก็ล่าสุดสีจิ้นผิงกับโตเหลิมเจอกันแล้วแล้วก็มีพันธสัญญาแล้วก็ประกาศร่วมกันครับก็คือว่าพื้นที่ที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้คือเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่มันยาวนะ3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นชายฝั่งเนี่ยมันวัดออกไปได้เยอะมากมันก็เลยมีทั้งพาราเซลที่อยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าหมู่เกาะพาราเซลนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นสปาร์ลีเวียดนามมีทั้งพาราเซลและสปาร์ลีที่เป็นเขตอ้างสิทธิ์แล้วก็ขัดแย้งกับจีนอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วทางสปาร์ลีเนี่ยก็ยังมาบวกของฟิลิปปินส์เข้าไปอีกพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นแต่การแถลงอันนี้มันถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าฉันอ้างว่าอันนี้คือของฉันนะครับมันก็คือพยานหลักฐานที่จะไปต่อสู้กันนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยิงกันจะไม่ใช้กำลังอาวุธเมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะเจรจาด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการหนึ่งการประท้วงโดยแถลงข่าวแล้วก็ออกเอกสารหรือแถลงการหรือจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงของซีรีส์ EP ที่56ค่ะอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1:03 นาทีนะคะอาจารย์ซีรีส์ของเราเดินทางมาถึง EP ที่56แล้วค่ะค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้ถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้พระองค์เกิดมีพระราชกรณียกิจเยอะมากนะครับในห่วงรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกองกำลังป้องกันอาณาจักรสร้างป้อมปราการนะครับมีการสกัดกองทัพทำศึกสงครามแล้วก็สงครามที่ยาวนานที่สุดเขาเรียกว่าสงครามกับเวียดนามที่เกี่ยวกับกัมพูชาก็คือเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลที่มีเหนือต่อกัมพูชานะฮะในบันทึกประวัติศาสตร์เราก็เลยเรียกประวัติศาสตร์ของสงครามอันนี้ว่าอันนำสยามยุทธอันนำก็คือเวียดนามนะครับสยามก็คือรัตนโกสินทร์ทำศึกสงครามกันไม่ใช่สู้ตลอดเวลานะครับแต่ทอดเวลาในการทำศึกสงครามกันเนี่ย14 ปีนานไหม14 ปีนะครับที่ไม่ได้สงบแต่ว่าก็ไม่ได้สู้ตลอด24 ชั่วโมงนะฮะก็จะมีช่วงลุกช่วงรับช่วงสงบศึกช่วงเจรจาอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงบศึกอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัตนโกสินทร์นะครับกับอนันต์เมื่อมีข้อตกลงกันก็คือสงบศึกกันนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองนะฮะคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดคลองหมาหอนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะสร้างพระประธานอะไรต่างๆนานานะครับในพระอุโบสถเช่นวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปริณายกวัดนางนองนะฮะแล้วก็ยังพระองค์ยังทรงสร้างวัดใหม่ก็คือสามวัดสามแห่งนะครับก็คือวัดบวรวัดเทพธิดาลามแล้วก็วัดราชนัดดาลามนอกนั้นวัดเก่าพระองค์ก็ปฏิสังขรณ์ถึง35 แห่งคุณเยอะมากนะครับเช่นวัดอะไรวัดพระแก้ววัดอรุณวัดราชโอรสสารามนะฮะแล้วก็ได้มีการปวดให้มีการแต่งหนังสือเรียนนะฮะเล่มแรกของสยามเรานี่แหละก็คือจินดามณีถ้าคุณน้อมจำได้ในละครทีวีบุพเพสันนิวาสบิดาของพระเอกในเรื่องก็คือผู้ประพันธ์จินดามณีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจารึกนะครับเป็นในศิลาจารึกตามศาลารอบพุทธวาสในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนชาวบ้านเรียกวัดพระเชตุพนว่าวัดโพนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเคยดูหนังท่าเตียนไหมคุณอ้อมภาพยนตร
0: ์ไม่เคย
1: ภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนท่าเตียนก็คือยักษ์สู้กันเพื่อยิ่งแย่งชิงความเป็นใหญ่นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยในการสู้ระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือรูปลักษณะของยักษ์เนี่ยก็คือเป็นแบบอินเดียแต่ยักษ์วัดโพเนี่ยลักษณะของยักษ์เนี่ยเป็นแบบจีนนะครับก็สนุกดีนะสนุกดีนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรนะอุลตร้าแมนสู้กับหนุมานอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่แถวๆนั้นแหละลองไปค้นดูนะสนุกดีนะสมัยนั้นนะครับก็นอกนั้นนะฮะก็คืออย่างที่เขียนไว้ตามผนังต่างๆของวัดนะฮะในอุโบสถในอะไรต่างๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์นี่ก็มีบันทึกไว้เลยนะฮะพุทธศาสนาศึกษาโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยก็ถึงขนาดว่ามีคนสามารถที่จะพูดได้เลยนะคนในอดีตเขายกย่องเลยนะครับว่าก็คือวัดพระเชตุพนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือ

0: ก็คืออะไรมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งกรุงสยาม ก็มาจากพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่3นี่แหละที่พระองค์ทำการค้าเดินเรือไปทำการค้าแต่งเรือสำเภาไปเห็นนั่นเห็นนี่นะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์นำมานะครับนอกนั้นก็มีนั่นแหละฮะเรื่องของความยุติธรรมก็คือเป็นการพิสูจน์ว่ากฎหมายตรา3ดวงนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็อำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องสำหรับกรณีที่เร่งด่วนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระดับข้าราชบริพารที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาตีกลองนะฮะที่หน้ากรมบัญชีได้เขาเรียกว่ากลองพระองค์ให้ใช้ชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในห่วงของพระองค์เนี่ยเริ่มเอาความทันสมัยของการรักษาพยาบาลพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่ามีการปลูกฝีไข้ทรพิษนะฮะปลูกฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะฮะมีการเริ่มมีการผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์อักษรไทยพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มนะฮะและยังมีปฏิทินก็นี่แหละครับก็ด้วยเอามาจากต่างประเทศนี่แหละนะแล้วคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์โรงแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือแดนบัตเล่นะครับนายดับเตอร์นายแดนบิชบัตเล่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกด้วยในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าบางกอกเรคคอร์ดเดอร์แล้วถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยได้ตีบทความเสนอบทความที่ประจานฝรั่งเศสในหลายๆวาระและโอกาสจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงวาระนั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะพระองค์ก็ยังส่งเสริมให้มีการแต่งเรือสำเภาทำการค้ากับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงรวมไปถึงการเปิดกว้างเพื่อรับชาติตะวันตกทั้งๆที่พระองค์ก็ทราบนะครับว่าไอ้ชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยกระทำผู้ยี่ผู้ยำและย่ำยีจีนอย่างไรก็คือสงครามฝิ่นกับจีน2ระลอกนั่นแหละจริงๆก็คือสงครามอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะไปบีบคอฮ่องเต้จีนจริงๆในห้วงเวลานั้นก็คือเพื่อที่จะเอาฝิ่นเข้าไปขายในแผ่นดินจีนแล้วฝิ่นพวกนี้แหละครับต่อมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มอมเมาทำให้เกิดเป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมาที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอังยี่นั่นแหละนะครับแล้วพวกอังยี่เนี่ยรับใช้ใครพวกอังยี่ก็รับใช้พวกเรือค้าขายของโลกตะวันตกก็คือผู้ล่าอาณานิคมนั่นแหละคือต้นกำเนิดนะครับทุกวันนี้14Kเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวอะไรพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นแล้วในปลายรัชสมัยของพระองค์ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าคำเรียกอะไรนะกลางนะฮะกลางรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีสนธิสัญญาฉบับแรกเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะเป็น2369เนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามาบีบบังคับเจรจาจำเป็นว่ามีเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็คือมาบังคับ
1: อาจารย์ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมคะแป๊บหนึ่งสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ครับก็สนธิสัญญาที่

เราทำกับต่างประเทศฉบับแรกก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปีพุทธศักราช2369ส่วนที่สัญญานี้เราทำกับอังกฤษ Great Britain นี่แหละ Great Britain อังกฤษที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือถ้าในห้วงเวลาที่เขาล่าอาณานิคมได้เยอะๆนะเขาก็จะใช้คำว่า United Kingdomเห็นความสำคัญของสองคำนี้ไหม Great Britain เนี่ยก็หมายความว่าอังกฤษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอไปปกครองประเทศสลัดนะฮะเป็นอาณานิคมประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปยึดไปปกครองอยู่เหนือสถาบันกษัตริย์ของคนอื่นก็เลยแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็เลยใช้คำว่า United Kingdom นะครับก็ลองนึกดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สนธิสัญญาเบอร์นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2369ก็คือนี่แหละฮะก็คือขอให้เปิดทำการค้าโดยเสรีหรือภาษีต่ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งอาคารสถานที่เพื่อทำการค้าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็เขตเช่าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้สิทธิพิเศษแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตลาดเปิดประเทศเพื่อให้อังกฤษเอากลิ่นมาขายโดยเสรีประการที่3ในห้วงสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นกรมยังทรงมีพระฐานะนะครับเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งทำมาค้าขายเนี่ยพระองค์ก็ไปเห็นแล้วแหละนะครับว่าประเทศพวกนี้มันใช้อาวุธสงครามทำยังไงแล้วไปกดดันจีนอย่างไรพระองค์ก็ทราบดีแต่ว่าด้วยกลวิธีในทางการทูตนะครับแล้วก็รู้ทันแต่ว่าก็จะซื้อเวลาแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พระองค์ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายเพื่อที่จะรองรับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือในยุคของพระองค์คุณอ้อมทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษเลยอาจจะสปีกได้บ้างนะสเนกฟิตอะไรพวกนี้นะที่เราพูดกันงูปลานี่แหละนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบที่จะหาน้อยมากคนที่จะทราบอันนี้แต่ในห้วงเวลานั้นมีอยู่สองพระองค์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่4นะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งพระองค์ทรงผนวกก็คือทรงผนวกในวันที่รัชกาลที่3ขึ้นครองราชย์ก็คือวันที่21กรกฎาคมปี2367เนี่ยแหละครับซึ่งก็พระราชบิดานั่นแหละครับให้พระองค์เนี่ยบวชเป็นพระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงบัลลังก์เพราะว่ายังไงก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะสู้กับพระเชษฐาอยู่แล้วในห้วงเวลานั้นก็เลยต้องผนวกเป็นพระนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปีชาสามารถในภาษาต่างประเทศนี่แหละพระเชษฐาพระองค์ของพระองค์เนี่ยก็ไปปรึกษาในหลายๆกรณีและที่สำคัญก็คือว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าเบอร์นี่เนี่ยพระอนุชาของรัชกาลที่3ได้ตรวจซึ่งเป็นพระนะครับได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีพระวินิจฉัยออกมาบอกว่ามันก็คงยากที่จะไปต้านนะครับที่จะไปต้านห้ามอังกฤษค้าฝิ่นในสยามแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะรักษาประเทศชาติไม่ให้คนติดฝิ่นได้ก็คือเขียนเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าอังกฤษต้องการขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าผลประโยชน์ที่อยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็พอคิดคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า
รัชกาลที่สามเนี่ยหลังจากที่ลงสนธิสัญญา

เบอร์นี่นะครับก็พระองค์ก็รับซื้อฝิ่นทั้งหมดเลยนะครับซื้อเสร็จก็เผาทิ้งเพื่อไม่ให้ตกไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนนะครับไม่เช่นนั้นก็จะนั่นแหละฮะก็เขาเรียกสมัยก่อนคนจีนติดฝิ่นเยอะจนเขาเรียกว่าขี้โรคแห่งเอเชียคุณอ้อมแล้วก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือในภาพยนตร์อย่างหวงเฟยหงเนี่ยที่มีการลำมวยจีนลำอะไรเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายเพื่อต้านไม่ให้คนไปเสพฝิ่นจริงๆมันก็คือสู้กับไอ้พวกล่าอาณานิคมนั่นแหละนะฮะอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับถือว่าได้ผลแล้วก็ทำให้ก็คือซื้อเวลาได้ก็คือมันมีอันนึงซึ่งพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายอยากได้นะครับก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าถ้าคนในสังเกตสังกัดถ้าคนในสังกัดของอังกฤษของประเทศไอ้หน้านานิคมทั้งหลายเนี่ยก็ทำความผิดกฎหมายของสยามคุณอ้อมเขาก็จะไม่ให้ศาลตุลาการของสยามเป็นผู้ตัดสินแต่ให้เป็นอำนาจของศาลที่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับกับสยามเนี่ยเขาใช้คำว่าเจ้าอาณานิคมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อเวลาได้นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่เนี่ยเราไม่เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครเลยแต่ฝิ่นเข้ามาแล้วพอฝิ่นเข้ามาแล้วนะครับก็คือโดยพระองค์ก็ใช้พระคลังข้างที่เลยแหละซื้อฝิ่นไม่หมดแล้วก็เผาทำลายทิ้งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพิษภัยมันเริ่มที่จะแตกออกไปมันมีการลักลอบมีอะไรคุณอ้อมพอมันเกิดการลักลอบอะไรสารพัดเนี่ยทอดเวลาก็ไม่น้อยนะก็คือก็ตั้งแต่สนธิสัญญาเบอร์นี่มันเกิดขึ้น2369เนี่ยก็ทอดเวลามาอีกกี่ปีแล้วก็12-13ปีได้นะฮะ13ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีคนในสยามเสพฝิ่นลักลอบแล้วก็คนจีนนี่แหละคนจีนที่มากับเรือจีนที่มากับเรืออังกฤษมากับเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรืออะไรสารพัดที่มาเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็สร้างโรงฝิ่นขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะฮะติดสินบนหรือไปหลบหลีกบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมคบคิดกับพวกขุนนางที่เห็นแก่เงินอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดการลักลอบทำโรงฝิ่นขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2382พระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็มีพระราชใช้พระราชอำนาจเนี่ยสั่งไปเลยนะครับสั่งการไปเลยรับสั่งไปเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นโดยเด็ดขาดเมื่อปี2382แล้วก็ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งนะครับส่งองครักษ์ของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกักฝิ่นคือไประดมมาเลยนะฮะก็คือไปกวาดก็คือไม่ได้ไปยึดเอามาเฉยๆนะฮะก็ให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับยึดมาแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอามาทั้งประเทศเลยนะทั้งราชอาณาจักรเอากากฝิ่นซึ่งมันเป็นโลหะพอได้มาแล้วพระองค์ก็เอาหลอมเลยทีเนี้ยหลอมรวมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่ขุนคนสยามโดยเอากัดฝิ่นนั้นเนี่ยมาหลอมแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาคุณอ้อมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งหลอมมาจากกัดฝิ่น 100% แล้วก็พระองค์ก็พระราชทานนามพระพุทธรูปนะครับว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์

ท่านไหนพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ยลองไปดูได้นะครับไม่ใช่สิต้องไปต้องอะไรนะไปกราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวสยามว่าอย่าตกเป็น

ด้วยก็ขายทรัพย์สินแสดงการแต่มันก็พอมันติดแล้วมันคือปัญหาสังคมและถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็ขายตัวเองเป็นทาสแล้วก็ยอมไปเป็นทาสเป็นลูกน้องก่ออาชญากรรมให้กับพวกแก๊งเหล่านี้ที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการต่อมานี่นะครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการต่อสยามเนี่ยหลากหลายมากก็คือในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ครองราชรวมระยะเวลาก็คือ26ปีกับ255วันแล้วเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตก็คือในวันที่2เมษายนปี2394นะครับก็คือเสนาอมาตย์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปกราบทูลพระอนุชาซึ่งเป็นยังทรงเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับให้พระองค์ลาสิกขาออกมาเพื่อขึ้นครองราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รัชกาลที่3พระองค์ของราชเนี่ยก็มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระบิดาร่วมพระบิดาแต่ว่าต่างพระมารดาแล้วพระอนุชาพระองค์นั้นนะครับก็คือพระอนุชาร่วมพระมารดาของพระจอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าปิ่นเกล้านะฮะเดี๋ยวมาถึงในห้วงละกันที่4จะได้ลงรายละเอียดในฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อพระองค์ลาสิกขาบทนะครับก็ขึ้นครองราชในวันที่พระเชษฐาทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนปี2394นั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ลาสิกขาบทออกมาและก็ขึ้นครองราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์พระองค์ที่4นะครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎคือเวลาเราเห็นคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมารดาก็จะเป็นชั้นเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระโอรสถึงประสูติออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นเกิดจากเจ้าจอมนะครับก็คือพระสนมพอตั้งพระครรภ์เนี่ยก็จะได้ยกพระฐานะนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดานั้นเจ้าจอมมารดานี้นะครับแล้วก็พระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าฟ้านะครับก็จะเป็นพระองค์เจ้าเดี๋ยวถึงการเวลานั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่2ก่อนแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มีมุกมิจฉาชีพมาเมาส์ให้ฟังจ้ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายวันนี้จะรวบรวมนะคะมุกหลายๆมุก

ของเจ้ามิจฉาชีพที่ชอบหลอกผู้คนค่ะอย่างน้อยฟังผ่านๆเอาไว้ก็ดีนะคะถ้าหากไปเจอมุกแบบนี้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันบางคนก็อาจจะรู้สึกรำคาญเวลาที่มีสายโทรศัพท์แปลกๆหรือว่ามี SMS เข้ามาค่ะหรือมีไลน์แปลกๆเข้ามาแต่สำหรับบางคนค่ะเขาเชื่อเขาแบบว่าจิตอ่อนก็ไม่รู้ยังไงถึงได้ไปกดตามไปเชื่อตามทำให้โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆหรือบางคนถึงขนาดหมดตัวเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนใครที่เขาเคยโดนมาแล้วออกมาให้ความรู้ออกมาเตือนถึงกลวิธีของมิจฉาชีพทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่เพราะฉะนั้นมันแปลว่าไม่สามารถจะช่วยป้องกันประชาชนได้ทั้งหมดเนื่องจากเจ้าพวกมิจฉาชีพเองมันก็มีหลากหลายกระบวนการรวมทั้งวิธีหลอกลวงใหม่ๆมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยทำให้หลายๆคนค่ะโดนแล้วโดนอีกนี่ก็มีมุกใหม่นะคะปูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นมุกใหม่มิจฉาชีพเขาหลอกเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะลูกหลานเนี่ยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลบางทีไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ดูใบนัดไม่ได้ดูบัตรนัดหรอกค่ะมันก็จะอ้างว่าโทรมาจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาถึงเวลานัดเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้คุณถึงเวลานัดแล้วนะนี่ๆๆอ่ะมันก็อ้างเหมือนกันว่าโทรมาจากโรงพยาบาลผู้จาสุภาพบอกชื่อเราอย่างละเอียดบอกชื่อญาติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือบางทีเนี่ยมันโทรมาแจ้งว่าญาติได้รับบาดเจ็บต้องรีบชำระค่ารักษาด่วนเลยแล้วก็มักจะอ้างว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีประกันเราจำเป็นต้องใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์และมักจะโน้มน้าวให้เรารีบโอนเงินให้ก่อนแล้วถึงจะได้เงินประกันและอาจจะได้เงินประกันมากกว่าที่เป็นอยู่นี่ไงนี่ไงมันก็ใช้วิธีนี้ละหลอกลวงจุดเสี่ยงของเรื่องนี้คือมิจฉาชีพมันมักจะใช้เบอร์โทรที่ดูเหมือนเบอร์ปกติเลยค่ะและอาจไม่บ่งบอกว่าเป็นเบอร์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์บางทีเป็นเบอร์02เพราะว่าโรงพยาบาลยังใช้02อยู่เนาะและมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนะจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าได้ง่ายที่สุดเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไงเอะอะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะโทรไปหาลูกหลานของผู้สูงอายุคิดว่าอ้าวแม่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าเข้าโรงพยาบาลอู้บาดเจ็บนะมีประกันอุ้ยตายแล้วเราต้องใช้ประกันเราไม่อยากจ่ายเงินเองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆเราต้องตั้งสติอย่ารีบโอนเงินทันทีที่มันบอกควรตรวจสอบกับญาติของเราซะก่อนหรืออาจจะตรวจสอบกับโรงพยาบาลโดยตรงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามควรจะยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนนี่ก็เป็นมุกเรียกว่าเป็นมุกคิดเลยนะคะมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง DHL ค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จาก DHL ไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายคุณจุดๆๆใช่หรือไม่ทางเราจะเรียนแจ้งว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายตีคืนจากประเทศสิงคโปร์หากคุณไม่มาชี้แจงของชิ้นนี้เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเป็นการติดต่อจาก DHL Express เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีข้อมูลการจัดส่งเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงหมายเลขเวลบินที่คุณนำไปติดตามสถานะของพัสดุระหว่างประเทศได้ค่ะโดยตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุระหว่างประเทศที่ขนส่งโดย DHL Express ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเขาค่ะนี้น่าจะเป็น

ลาสสิกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะคะปูเนี่ยโดนประจำเลยแต่โชคดีปูเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของก็เลยปัดผ่านแล้วก็ไม่ฟังแม่มุกเนี้ยคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะบริษัทขนส่งอย่าง DHL Express ค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมเจ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันก็เลยแอบอ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งจริงๆของ DHL Express เลยค่ะเพราะ DHL Express นั้นเป็นที่รู้จักในแง่ของบริษัทขนส่งด่วนและบริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งนี่อาจทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้อุบายทำนองว่ามีพัสดุจากต่างประเทศแต่ติดศุลกากรอยู่แล้วก็หลอกว่าเราได้รับรางวัลและของอยู่ระหว่างจัดส่งหรืออาจจะหาว่าเรานั้นส่งของผิดกฎหมายแล้วมันก็ขอข้อมูลส่วนตัวรวมถึงตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วเดี๋ยวมันจะคืนให้เมื่อสอบสวนแล้วถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์สุดท้ายไม่ได้คืนเลยค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่ายอดผู้เสียหายจากการหลอกลวงประเภทเนี้ยโอ้โหเป็นพันคนความเสียหายเกือบ40ล้านต่อปีนะถึงแม้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับขนส่งเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคนไม่น้อยยังตกเป็นเหยื่อค่ะก็เลยมีการประกาศเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งอะไรก็ตามเขาไม่ได้มีนโยบายติดต่อลูกค้าผ่านระบบอัตโนมัติและไม่ให้ลูกค้าแอดไลน์ใครที่ได้รับสายแบบนี้วางไปเลย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และ

0: บันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Tonight Thailand
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: นี่ก็อีกมุกคลาสสิกมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจค่ะสวัสดีครับผมติดต่อจากสถานีตำรวจจุดจากการตรวจสอบพบว่าคุณตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญามีชื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องดำเนินคดีหากคุณไม่ได้ทำและอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์คุณต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลในความจริงนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของบัญชีธนาคารโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเลยค่ะหากเป็นบัญชีธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนเขาสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเองหรือจะอายัดเงินในบัญชีเองก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราแหมมันเป็นโจรแต่มันหลอกว่าเป็นตำรวจใครที่เจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจหรือบอกว่าบัญชีธนาคารของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือพัสดุที่ส่งไปต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายให้เราโอนเงินให้ตรวจสอบอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะความจริงแล้วตำรวจนั้นก็มีอำนาจในการตรวจสอบและอายัดเงินในบัญชีของผู้กระทำผิดได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาโทรหาเราหรือให้เราต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีไปให้เขาตรวจสอบเลยหรือถ้าหากเราได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีซะก่อนค่ะเพราะอาจเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้ค่ะตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจเลยนะคะจะ191ก็ได้หรือ1599ก็ได้ค่ะ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงแม้ไอ้เรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้นะคะคนที่รู้จักปู่เนี่ยค่ะอุ้ยลนลานกลัวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลานตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรลับๆล่อๆผิดกฎหมายก็เลยกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาเอาความมิจฉาชีพน้อยมันแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะแอบอ้างยังไงเหรอคุณคะเบอร์โทรศัพท์ภายใต้ชื่อของคุณนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน2ชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวกด9ติดต่อกสทช.นะคะซึ่งในความจริงแล้วกสทช.นั้นไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์หาประชาชนเลยค่ะและก็ไม่มีนโยบายเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอะไรไม่ได้มีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยจ้านี่มันก็สารพัดจะแอบอ้างเนอะทั้งแอบอ้างเป็นตำรวจบริษัทขนส่งโอ้ยหรืออาจจะเป็นพวกบริษัทแจ้งทวงหนี้อะไรอย่างนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันถึงขนาดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะที่เขาทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งในความจริงแล้วกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเขาไม่ได้มีนโยบายมาจับผิดหรือระงับเบอร์โทรศัพท์ของประชาชนภายใน2ชั่วโมงหรอกค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันแอบอ้างไงอีกทั้งสำนักงานนี้เองเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากใครพบการหลอกลวงในลักษณะนี้แจ้งเบาะแสไปเลยค่ะ1200โทรฟรีนะจ๊ะ1200อันนี้ก็ฮิตอยู่เหมือนกันพวกมิจฉาชีพค่ะมันมักจะหลอก

ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์หน้าจอค่ะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายที่ทางตำรวจอายัดได้พบว่าชื่อของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้จึงขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์ของคุณว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นรั่วไหลไปได้ยังไงขอให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราส่งให้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ซึ่งในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดค่ะด้วยอำนาจของรัฐก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้ที่ฐานข้อมูลและต้องมีหลักฐานมายืนยันความผิดของคุณนั่นล่ะถึงจะใช่นี่ไงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจับผิดมันได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้ามิจฉาชีพเหล่านี้มันก็เริ่มพัฒนากลวิธีหลอกลวงไปเรื่อยๆของมันซึ่งไอ้การหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลหรือมีลิงก์เว็บไซต์แปลกๆคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ารู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแต่ผู้สูงวัยสิคะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องแอปเลยไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้มาก่อนก็มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหากมีเบอร์แปลกๆแล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องการให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลในการตรวจสอบความผิดใดๆก็อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเราต้องบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะแต่ถ้าหากเผลอโหลดหรือกดลิงก์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยวิธีป้องกันก็คืออย่าไปบอกรหัสอะไรแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกค่ะถ้ารู้ถึงความผิดปกตินะคะรีบโทรปรึกษาสายด่วน1441 1441แล้วหยุดคุยกับมันไปเลยค่ะ

0: ข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสนับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมารารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตรงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลย

ยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง 15:30 น.

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: ษโดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
1: ค่ะสวัสดียามค่ำนะคะแหมผิดพลาดทางเทคนิคนะคะถ้าน้องแม่วันหลังต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมานาหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์นะคะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยวันนี้อากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะแย่ไอ นิดนึงเหตุผลเพราะว่ามันเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็ไหม้เสร็จแล้วก็

0: โหไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะฝุ่น PM ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องปิดบ้านให้มิดชิดแล้วตรงไหนเป็นร่องเป็นรอยนะคะเป็นพวกหน้าต่างประตูเนี่ยพยายามนะคะที่จะหาผ้าชุบน้ำแล้วก็ปิดไว้อาจารย์ก็ไอเดอร์เช่นกันนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใจตัวนะครับของเสียงสาวและก็หนุ่มอายุพอดีพอดีนะครับเป็นรายการนะครับแล้วก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านคุณแหม่มเนี่ยมีข่าวดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ผ่านมามีทั้งข่าวดีมากๆแ
0: ค
1: ่ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะข่าวดีก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระแสของโลกเลยนะครับไม่เฉพาะภูเก็ตบ้านคุณแม่นะครับหรือประเทศไทยนะครับก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือล็อกสตาร์สาวเน่ๆนะครับเติบโตที่เกาะภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งตาน้ำข้าวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเชื้อสายนะครับก็เป็นเชื้อสายของ
0: นครศรีธรรมรา
1: ชและก็จังหวัดตรังนะครับก
0: ็
1: ถือว่าคุณแหม่มกับผมเนี่ยครับมีส่วนอยู่ด้วยนะพบ
0: คุ
1: ณแหม่มเกิดที่ภูเก็ตผมเกิดนครนะครับขอแอบอิงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่กลบเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนะสำหรับที่ผ่านมานะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้คุณแหม่มเขาเรียกว่าติดตามหรือเปล่านะผมว่าน่าติดตามนะ
0: แหม่มก็ตามอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นไวรัลที่คนพูดกันเยอะแหม่มก็ตามห่างๆค่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้ตามสนิทคิดเข้าไปขนาดแบบน้องแก้มนะคะน้องแก้มนี่ก็เด็กภูเก็ตนะคะ
1: เยอะเลย
0: น้องแก้มใช่น้องแก้มแกมมี่นะคะคนนั้นก็น่ารักนะคะคุณแม่เขายิ่งน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนรายการอาจารย์ด้วยนะคะขอบอก
1: โอเครู้สึกดีใจเลยนะครับเขาเรียกว่าแม่ของศิลปินดังนะครับและรู้สึกยังมีน้องอะไรอีกคนหนึ่งนะครับไปชนะที่ชนะเลิศได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนะอายุน้อยกว่านะครับ
0: อ๋อน้องชนะเลิศนะคะเป็นแชมป์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์โอ้เด็กภูเก็ตเก่งเยอะเหมือนเด็กนครนะคะ
1: มีเขาเรียกมือกองก็ได้นะมือกองวงเนี้ยก็ได้ได้ที่ญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็ยังมีอีกน้องอีกคนที่ข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นร็อกสตาร์เหมือนกันยังเด็กเป็นผู้ชายของภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทีมวอลเลย์สาวไทยนะครับก็เรียกว่าพลิกล็อกเอาชนะพี่ยุ่นคือญี่ปุ่นได้นะครับ3-1เซตเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับของโลกแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีหรือว่าข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคุณแหม่มก็คือภัยพิบัติอุทกภัยนะครับที่เกิดในเนปาลชายแดนเนปาลกับจีนนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยินนะครับและมาเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนและต่อเนื่องมาที่แหม่มข่าวเมื่อกี้นะครับแสดงว่าในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องเขาเรียกอะไรมันมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไปตลอดนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับคืออดีตไปบัดอนาคตเนี่ยมันก็เกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับผมในบางทีผมเดินทางไปจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตนะครับบางทีเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับไปปลูกก็เลยติดกับเขาเลยอ่ะเขาหินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้มากบางทีเราขับรถผ่านยังนึกเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งฝนตกหนักแล้วก็หินมันพังทรุดตัวลงมาแล้วมาทับบ้านเนี่ยมันก็อาจเกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้เหตุที่จีนบางทีกับเนปาลเนี่ยผมดูเขาเรียกว่าภูมิประเทศคุณแม่ที่ดูมันเป็นจุดที่สวยงามมากแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เรามองว่ามันสวยงามมากบางทีมันซ่อนความเขาเรียกความมีพิษสงอยู่ในตัวได้เหมือนกันนะครับบางทีก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นดินแดนเหมือนสวรรค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้บางทีเราไปเที่ยวไปทัศนจรหรือว่าไปที่ว่า

ไปเหมือนจะไปหาความสุขนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้อันนี้ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับการไปเที่ยวต่างๆก็ต้องมีส่วนที่ต้องระมัดระวัง

0: นั่นก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเหตุก็เรียกว่าภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกไปป้องกันไปควบคุมมันได้ถ้ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องข่าวที่ก็เรียกว่าไม่พึงประสงค์และที่พึงประสงค์นะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาขึ้นมานะครับมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายตามมานะครับปรากฏว่าในช่วงที่มีการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีภาพที่เขาจับได้ในสถานการณ์ลักษณะเนี้ยมันมีการขโมยทรัพย์สินจากร่างกายที่จากเขาเรียกว่าร่างของผู้เสียชีวิต หรือศพเนี่ยนะครับ อันเนี้ยมันเกิดขึ้นนะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับอันนี้ก็สำหรับเขาเรียกอะไรผู้ฉกฉวยโอกาสนะครับในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนอยู่และคุณไม่ฉวยโอกาสลักษณะเนี้ยนะครับไปแสวงประโยชน์สำหรับตัวเองโดยไม่ชอบกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดเกิดขึ้นคือบางคนได้คิดว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับคนตายนะครับคิดว่าไม่มีเจ้าของอ่ะอาจจะคิดหลักฐานว่าตายแล้วเจ้าของไม่มีแต่ว่ามันมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเรื่องกฎหมายมรดกนะครับเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยทรัพย์มรดกของเขาเนี่ยต้องตกได้แก่ทายาทในทันทีนะครับในทันทีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทะเบียนเนี่ยมันตกในทันทีเลยนะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าทรัพย์นี้ไม่มีเจ้าของนะครับเจ้าของก็มีแต่แม้ถึงไม่มีเจ้าของเนี่ยนะครับไอ้การที่เราไปกระทำลักษณะเนี้ยมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับยังหาเจ้าของไม่ได้แต่ถ้ารัฐเจ้าที่รัฐไปพบเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจที่จะกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นะความผิดที่เราไปแย่งทรัพย์สินมาจากแย่งตัดกรรมสิทธิ์จากบุคคลอื่นมาเนี่ยนะครับโดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้นในเหตุปกติธรรมดาเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยจะไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งก็บางทีก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุฉกรรจ์เนี่ยมันไม่ร้ายแรงมากบางทีศาลก็ยังให้โอกาสให้กับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีนะครับด้วยการรออาญาพิพากษาจำคุกให้รออาญาลงเราไว้ได้นะครับแต่พอคุณไม่กระทำนะครับในเวลายามวิกาลยามค่ำคืนเนี่ยนะครับรู้สึกจะบ้านเราก็มีจะมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องชาวบ้านในรุมเก็บกุ้งอ่ะนะครับก
1: ็
0: เกี่ยวเรื่องกับทำนองนี้นะครับก็คือกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนปาลที่จีนชายแดนเนี่ยถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้าหมดนะครับซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้ในมาตรา335ประมวลกฎหมายอาญานะครับเขาบอกผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับการคืนก็คือเอาง่ายว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับและไปอีกวันหนึ่งยังไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เวลาการคืนอยู่อันที่สองเนี่ยที่สำคัญในกรณีนี้คือในที่หรือบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีวัตเหตุไอ้คดีนั้นนะครับไอ้ที่บ้านเราอะนะครับแถวลำปางเนี่ยอันนี้คือกรณีบริเวณที่มีวัตเหตุเหตุทุกข์ภัยแก่รถไฟเกิดเหตุเกี่ยวรถไฟตกลงตกกลางอะไรแต่นะครับหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนใช้โดยสารแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับมันต้องเป็นยานพาหนะเป็นสาธารณะนะครับที่ประชาชนใช้โดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นนะมีโอกาสเช่นนั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นตระหนกตกใจนะกลัวประจันตรายอยู่ตื่นกลัวเนี่ยคุณก็ไปฉวยโอกาสเนี่ยในยามที่เขามีทุกข์อยู่เนี่ยคุณไปฉวยโอกาสนะครับไปแย่งกรรมสิทธิ์ไปลักทรัพย์ก็มาเนี่ยอันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะครับหรือทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยกันไอ้พวกงัดแงะเข้าดังหน้าต่างสิ่งไม่ใช่ช่องทางที่เข้าออกตามปกติเนี่ยอันนี้เหตุการณ์โทษหนักขึ้นนะครับโดยเข้าจำช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้มีจำนงให้เป็นทางคนเข้าออกนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับวงเล็บ5แปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นคนอื่นบางทีมอมหน้ามอมตานะครับ

0: อันนี้เพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้พวกไอ้โม่งอะไรพวกนี้นะก็จะหนักขึ้นนะครับเพราะคุณลักทรัพย์แบบปกปิดหน้าเนี่ยลวงเป็นเจ้าลวงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะโดยมีอาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับในเคหสถานที่เข้ามาในบริเวณบ้านเขาสถานที่การหรือสถานที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่สถานที่นั้นนะครับในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟในวัดในวาระวังให้ดีครับสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสาธารณสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือยวดยานสาธารณะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะคือไปลักทรัพย์สินของราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างไปลักทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมแต่เนี่ยเมื่อกี้กุ้งถ้าเป็นบ่อกุ้งนะแล้วเกษตรกรรมมาทำบ่อกุ้งเนี่ยอันนี้เป็นผู้มีอาชีพกสิกรรมเนี่ยอันนี้ก็โทษหนักขึ้นนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตามฎีกาที่ตามที่ศาลตัดสินจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับไอ้นั้นไม่ใช่ผู้มีอาชีพนะอาจจะเป็นพวกค้ากุ้งนะครับแต่ว่าในเหตุที่ไม่ภัยพิบัติเนี่ยอันนี้โทษหนักขึ้นนะครับหรือว่าบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำหรือเครื่องมืออันมีไว้ประกอบกิจกรรมหรือได้จากกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปทำร้ายเกษตรกรรมมันง่ายเขาลำบากอยู่แล้วเราก็ไปลักทรัพย์เขาอีกนะครับอันนี้กฎหมายบอกต้องวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับลักทรัพย์ธรรมดามันไม่เกิน3ปีอยู่อำนาจศาลแขวงนะครับพอเมื่อไหร่1ปีถึง5ปีเนี่ยอันนี้ขึ้นศาลจังหวัดหรือศาลอาญาเลยนะครับทีนี้กฎหมายยังเขียนต่อบัญญัติต่อว่าถ้าความผิดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วย2อนุนะครับ2คนกลางคืนในเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็บอกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหนักก็มี2ปีนะครับทีนี้กฎหมายเขียนต่ออีกบอกถ้าเป็นการทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้สำหรับประกอบกิจกรรมอันนี้ขั้นต่ำคือ3นะครับ3ปีถึง10ปีนะครับแต่นะครับที่เหตุกรรมที่ว่าแต่ว่าทำให้มันเบาลงได้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีกฎหมายบรรเทาโทษคือถ้ากรณีดังกล่าวมีความจำเป็นหรือยากจนหรือทนทุกข์ทนทานนะครับยากจนหรือเหลือทนทานนะภาษาโบราณไม่รู้ยากจนแบบไหนยากจนเหลือทนทานเนี่ยไม่ยากจนธรรมดานะยากจนเหลือทนทานนะครับและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยครับศาลจะลงโทษเหมือนความผิดลักทรัพย์ธรรมดาเขาได้ทีนี้ต้องไปความเวลาขึ้นศาลนะยากจนเหลือทนทานอันนี้เป็นกฎหมายภาษาโบราณหน่อยนะครับ
1: คร
0: ับอันนี้ก็ที่จังหวัดลำปางผมว่ามันมีทั้งกลางคืนนะครับแล้วก็
1: เป็นอุบัติเหตุ
0: รถพลิกคว่ำอุบัติเหตุนะครับกลางคืน2อนุแล้วครับนะครับพอ2อนุเนี่ยจำคุกเตือน1ปีถึง7ปีแต่เนี้ยผมว่าศาลกำหนดอาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะครับศาลก็พิพากษาจำคุก1ปีนะครับ1ปีเนี่ยก็หมายความว่าเป็นโทษนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำกรณี2อนุเนี่ยคือตั้งแต่1ปีคือศาลจะวางโทษต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับคือต้องตั้งแต่1ปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นความผิดธรรมดาลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกฎหมายใช้ไม่เกิน3ปีศาลอาจจะจำคุก1เดือน2เดือน6เดือน
1: อ๋อ
0: 8เดือนก็ได้แต่พอ2อนุเมื่อไหร่ปั๊บตั้งแต่1ปีถึง7ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อนุเดียวเนี่ย1ปีถึง5ปีไอ้กรณีนี้2อนุแต่ศาลวางโทษขั้นต่ำจริงๆคือจำคุก1ปีแต่ทำไมเหลือแค่6เดือนนะครับเพราะจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนะครับให้การรับสารภาพศาลลดให้ครึ่งราคานะครับเหลือครึ่งหนึ่งจำคุก6เดือนนะครับไอ้กรณีปรับมีโทษปรับด้วยนะปรับ 20,000 ก็เหลือ 10,000 นะครับและก็ศาลให้คุมประพฤตินะครับไว้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งอะคุมประพฤติคือศาลอาจจะพบเจ้าที่คุมประพฤติเราต้องไปอ่านตัวเจ้าที่คุมประพฤติจะกำหนดเงื่อนไขเราว่าใน1ปีนี้คุณต้องทำอะไรบ้างส่วนมากก็

0: ไปบริการฐานะเดือนละครั้งเดือนครั้งก็ต้อง12ครั้งหรือไปต้องไปอ่านตัวทุกเดือนทุกเดือนถ้าคุณอยู่ๆคุณไปครั้งเดียวแล้วคุณหายไปเลยเนี่ยเจ้าที่กรมประพฤติก็จะรายงานศาลก็จะหมายเรียกคุณมาสอบถามถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงศาลได้จากที่ศาลรอการลงโทษคุณไว้เนี่ยศาลจะปรับเปลี่ยนเป็นจำคุกเลยไม่รอแล้วก็ได้นะครับมันมีหลายคนนะครับพอศาลให้โอกาสไปเนี่ยไปรานตัวไปทำสักครั้งหนึ่งผมเห็นบ่อยๆและก็หายไปเลยหายไปไม่ไปชี้แจงไม่ไปรานตัวต่อคุณมาปึ๊กไม่ไปบริการสาธารณะแล้วศาลก็จะหมายเรียกมาบางคนแก้ตัวย้ายสถานที่ไปนู่นไปนี่ฟังไม่ขึ้นแต่บางครั้งแม้จะฟังไม่ขึ้นนะศาลจะมีเมตตายังให้โอกาสเราอยู่ให้ปรับตัวใหม่ปรับปรุงอะไรวิถีชีวิตใหม่ไปรานตัวต่อผู้คุมประพฤกษ์เจ้าที่คุมประพฤกษ์เนี่ยต่อไปให้ครบเงื่อนไขตามที่เขากำหนดไว้อันนี้ยังได้โอกาสนะครับบางครั้งโอกาสบางครั้งศาลไม่โอกาสศาลจะรอเป็นไม่รอเลยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้เห็นอยู่เป็นบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าคนนอกๆเนี่ยที่ไม่อยู่ในกระบวนการอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเจ้าที่เกี่ยวข้องของศาลอยู่อย่าคิดว่าพอเราหายไปบ่อยครั้งเลยไปครั้งสองครั้งแล้วหายยาวไปเลยอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับแต่นี้คือเป็นเรื่องทางอาญานะครับส่วนในทางแพ่งเนี่ยนะครับถ้าผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าค่าเสียหายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตามราคากุ้งนะเพราะเขาอาจจะไปขายได้ราคาสูงกว่าที่ต้นทุนก็ได้เขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งมาเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับอาญาจบไปแล้วก็จริงแต่ค่าเสียหายที่เป็นละเมิดในส่วนแพ่งเนี่ยก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายบางกรณีเนี่ยเขาต้องรีบเอาไปส่งให้ทันอะไรพวกนี้นะครับพอคุณไปลักขโมยไปเนี่ยเขาไม่มีกุ้งจะไปส่งให้กับคู่ค้าเขาเนี่ยและเกิดความเสียหายเพิ่มเติมมาเนี่ยอันนี้เราซึ่งเราเนี่ยไปลักแบบนี้และเป็นธุรกิจเขาเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าความเสียหายลักษณะนี้จะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะราคากุ้งอย่างเดียวคุณคาดหมายว่าก็เป็นธุรกิจเขาต้องส่งให้ลูกค้าเขาเราไปขโมยเนี่ยเขาส่งสินค้าลูกค้าไม่ได้นะครับเขาอาจจะถูกฟ้องนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ว่าเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุไม่อาจคาดหมายได้เนี่ยอันนี้ถ้าโจทก์เราสืบไม่ได้เราก็เขาเรียกว่าต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเท่าที่เสียหายจริงที่เห็นได้ชัดๆอยู่ก็คือราคากุ้งนะครับแต่ถ้าเป็นค่าเสียหายในลักษณะพิเศษกว่านี้นะครับต้องเป็นเรื่องที่คาดหมายได้นะครับว่าจะมีค่าเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกค่าเสียหายในพิการพิเศษนะครับ
1: ค่ะทนายนะคะทนายผู้เสียหายบอกว่ากุ้งเนี่ยที่ขนมาเนี่ยมันทั้งหมด120กล่อง120กล่องเนี่ยหนักเนี่ยนะคะประมาณ 1,200 กิโลแล้วก็คนที่มาขโมยเนี่ย32ชาวเถินเนี่ยนะคะจังหวัดลำปางเนี่ยมาเอาไปเนี่ยเอาไป800กิโลเหลือไว้ให้ดูต่างหน้า4กล่องเหลือ4กล่องคราวนี้เนี่ยนะคะเขาก็เอา 300,000 นะคะมาหารด้วย800คือจำนวนที่หายไปจริงอะนะคะก็ตกกิโลนึง375บาท
0: ครับ
1: เขาบอกแบบนี้บอกแบบนี้นะคะทนายฝ่ายรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับ
1: ก็เลยกินกุ้งราคา375บาทแบบมีทุกไปด้วยอะค่ะอาจารย์
0: ก็อย่างที่ผมบอกอะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางทีค่าเสียหายเนี่ยมันเกินจากที่เราประเมินไว้มันเรื่องเล็กน้อยชาวบ้านเนี่ยคือมันเคยมีตัวอย่างลักษณะนี้ศาลเคยตัดสินศาลฎีการถบรรทุกน้ำมันไปคว่ำอะไรพวกเนี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าคือก็วางบางทีก็วางแผนนั้นคือแถวใต้เมื่อก่อนเคยมีคดีลักษณะนี้คือเอาน้ำมันไปราดถนนแล้วรถวิ่งระเบรกใช่ไหมลื่นถลายรถคว่ำเนี่ยแล้วไปขโมยอันเนี้ยร้ายแรงกว่านี่มันเกิดโดยเหตุไม่ได้ไปวางแผนนะแต่ถ้าวางแผนก็เป็นเรื่องหนึ่งและกรณีนี้ถ้าดูก็จริงเนี่ยปรากฏว่าคือผู้สายก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นจกเฉวซึ่งหน้าคือเขาหนักเป็นการเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ลักทรัพย์โดยจกเฉวซึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ในภาษากฎหมายนะครับซึ่งก็

0: ก็เรียกว่าโทษจำคุกเนี่ยจะหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาคือคุณไม่เกรงอกเกรงใจเขาเลยเขาอยู่เห็นทนโทษเขาอยู่คุณเอาไปดื้อๆเลยเนี่ยไม่สนหน้าอินหน้าพรมลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิ่งราวทรัพย์คือไม่เกิน5ปีก็คือหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าข้าวอนุไอที่ว่าเนี่ยมันก็หนักเพิ่มเท่าตัวอีกนะครับมันก็เพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นก็เลยระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนเข้าใจว่าพอรถคว่ำไว้ของตั้งอยู่คิดว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของอ่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าทรัพย์สินมันตกหล่นหรือหายเนี่ยในทางกฎหมายเราเคยบรรยายมาหลายปีก่อนว่าเราได้ทรัพย์สินที่มันตกหล่นเนี่ยแล้วหาเจ้าของไม่ได้เราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองไปชี้แจงเขาไปฝากเขาไว้เขาติดตามรีบติดตามหาเจ้าของโดยเร็วเราจะเอาไปเลยไม่ได้นะครับมันทรัพย์เนี่ยตกหล่นอยู่หาเจ้าของเจอไม่เจอเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไปเราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือไปที่ฝ่ายปกครองแล้วทรัพย์ไปแล้วก็แจ้งเขาเพื่อเขาได้ติดตามหาเจ้าของเพื่อมารับทรัพย์หรือเป็นแต่ว่าเราก็อาจจะได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายเพ่งกำหนดไว้นะครับเพราะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ทีนี้คือถ้ากรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ารถคว่ำและเจ้าของนั่นอยู่ก็คือถือว่าการครอบครองเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าของนะครับคือเอาไปเมื่อไหร่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์บางกรณีเคยเกิดเหตุรถคว่ำตกข้างคลองเนี่ยลงในข้างคลองแล้วก็คือเราคาดหมายได้ว่าเจ้าของต้องมีตามหาทรัพย์อ่ะนะครับแม้เจ้าของหรือคนที่รถคว่ำคนขับป่วยเจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลไม่มีเจ้าของอยู่นะครับไม่มีใครดูเลยแต่นี่เราคาดหมายว่าเดี๋ยวเจ้าของมาตามทรัพย์ตรงนี้อันนี้คือการครอบครองยังอยู่ที่เจ้าของเราเอาไปเมื่อไหร่ก็เป็นลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าไม่มีคือแล้วเนี่ยคาดหมายไม่ได้อย่างว่าทุกคนเยอะๆและของตกหล่นอย่างเนี้ยเจ้าของติดตามคืนยากเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราไปเนี่ยโทษมันจะเบากว่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีก็จะเป็นการไปอาจจะเข้ารักษาเป็นการคือถ้าของมาตกอยู่เราโดยปริยายก็ยักยอกทรัพย์สินหายหรือกรณีที่ไปลักทรัพย์คนในหาเจ้าของไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนยังไงไอ้อย่างนี้โทษจะเบากว่าแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาตรงนี้มาหามาตามเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยแล้วเราก็ฉวยโอกาสไปเอาเนี่ยอันนี้เป็นลักทรัพย์ธรรมดากลางคืนก็หนักขึ้นนะครับเหตุเกิดอุทกภัยเกิดประเทศก็หนักขึ้นสองอนุก็ยิ่งหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังให้ดีนะครับ
1: ที่ภูเก็ตนี่ไม่ใช่รถกุ้งภูเก็ตเนี่ยค่ะอาจารย์จำได้ไหมที่อาจารย์เคยบรรยายอะค่ะเป็นรถขนเบียร์แล้วก็ไปเมาเอาไปได้ก็เอาไปเมาพอขึ้นลงหายเมาเลยค่ะ
0: ลักษณะทำนองเดียวกันฉะนั้นเข้าใจว่าเพราะมันกระจัดกระจายคิดว่าเจ้าของคงไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กรณีอย่างนี้นะครับมันจะต่างแต่ว่าไปเที่ยวสนามหลวงคนเป็นหมื่นเนี่ยอยู่นะครับและของตกหล่นไอ้อย่างนี้เราไม่รู้ว่าคือเจ้าของเป็นใครแล้วก็เจ้าของติดตามหายากนะครับคือการครอบครองมันขาดจากเจ้าของไปเนี่ยเราก็ไปเอากันนี่อาจจะเป็นลักทรัพย์ไอ้กรณีทรัพย์สินไม่มีหาทรัพย์สินหายนะครับอันนี้ก็โทษก็จะน้อยลงกว่าปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับ
1: อีกคดีหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่เป็นสวอค่ะ
0: อ๋อ
1: สวที่8ริ้วค่ะที่เขาไปลักทรัพย์จากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำค่ะแล้วก
0: ็
1: เป็นของแพงด้วยค่ะ
0: ครับคือคำว่าสวนี่คุณแม่มจริงๆ
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้บ่งชี้ทุกคนว่ามนุษย์ที่ภาวะที่สูงขึ้นนะคนมีพื้นฐานยังไงนะแม้จะเรียกอะไรได้มีการคัดกรองคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะวิธีการก็อาจจะเข้ามาถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นคำว่าสวไม่ได้แปลความว่าสูงวัยวุฒิภาวะสูงขึ้นกว่าคนจะแต่พอทำผิดเนี่ยบางทีถูกมองนะครับเป็นผลร้ายและก็โทษก็จะหนักขึ้นเหมือนกันนะไอ้กฎเจ้าที่หยงรัฐเนี่ยกระทำความผิดลักษณะเนี่ยไม่รู้สึกสำนึกตัวเองเป็นเจ้าที่อยู่นะครับต้องปกป้องดูแลประชาชนแต่ไปกระทำเสียเองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนนะ

0: หนักนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนั้นคือกรณีจากความผิดที่ศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องและอุทธรณ์กลับนะครับคือเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไอ้คืออันนี้ผมจะพูดเรื่องชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาคือการที่ศาลต้นตัดสินเราแพ้หรือชนะก็ดีก็อย่าไปเสียใจหรือวายวางใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับกลับไปอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์กลับพลิกกลับได้จากชนะเป็นแพ้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทำคดีอะไรสู้คดีมาถ้าชั้นต้นเนี่ยเราแพ้หรือชนะก็แล้วแต่ยังไม่ยุตินะครับในชั้นอุทธรณ์อาจจะแก้ไขอาจจะกลับอันนี้ระมัดระวังกันไปด้วยนะครับอย่าก็เรียกอย่าคิดว่าโอเคตัดสินแล้วเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกอย่างมีโอกาสกลับไปกลับมากันได้อยู่อาจจะเป็นโทษกับเราในอนาคตในชั้นอุทธรณ์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะครับวันก่อนยังมีคดีผมก็ยังรู้สึกเสียใจเลยที่ว่าพอชั้นต้นตัดสินแล้วก็มีพ่อจะมาที่กระโดดตึกเสียชีวิตที่ศาลอาญาเพราะว
1: ่
0: ารีบไปตัดสินใจว่าคิดว่าแพ้คดีแล้วนะครับจริงๆมันยังมีอุทธรณ์ยังมีฎีกาอยู่นะครับ
1: ครับผมคดีที่อาจารย์พูดถึงคือศาลอุทธรณ์นะคะที่พิพากษากลับจำคุกนะคะโดยไม่รอลงอาญาในปรินนะคะพาณิชพักคนนี้นี่เป็นลูกของคุณสุประชัยพาณิชพักข้อหาเนี่ยนะคะพรากผู้เยาว์และอนาจารคนนี้เป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ข่าวเขาช่วงนี้ก็มาแรงนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่บอกเรื่องอะไร
0: คนไม่เกิน18ปีนะครับเป็นกฎหมายจะคุ้มครองเด็กและคุ้มครองอำนาจปกครองของผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับดังนั้นระมัดระวังดีและตอนหลังเนี่ยเรื่องเกี่ยวจำตรงเนี้ยศาลไม่ยอมความได้นะระมัดระวังให้ดีครับผมกฎหมายมันเขียนมันจับไม่สามารถยอมความกันได้นะครับ
1: ประชาธิปัตย์ค่ะพี่น้องพักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์บคูคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับ

0: ัวจริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าว

0: สารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลยิงชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจะทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหาคนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยานต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่าง

0: ดฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ีแต่ให้นะคะคุณยอดรักสลัดใจก่อนหน้านั้นไก่จ๋าคุณฟ้ายันสัญญานะคะในช่วงการจัดรายการในวันนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำบทเพลงชื่อไก่จ๋าเนี่ยนะคะของคุณสายันสัญญาที่แต่งโดยคุณปิยะตระกูลลาดนะคะนำเสนอถึง2ช่วงรายการด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริซึ่งช่วงนี้เธอออกมาเปิดเผยว่าเธอป่วยนะคะมะเร็ง

0: ในระยะที่4แล้วอยู่ในขั้นลุกลามส่วนกำลังใจยังเต็มร้อยสองบทเพลงนะคะจึงให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้นะคะเป็น EP ที่35ภาษากฎหมายอาจารย์บอกในประเด็นว่าจะอธิบายเรื่องของลาภมิควรได้นะคะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณไก่ปริศนาด้วยนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นแฟนเขาเรียกอะไรเพลงคำว่าไก่จ๋าของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของผมนะครับเป็นเพลงที่ผมสามารถกลับกล่อมได้ดีอยู่เพลงหนึ่งในบรรดาประมาณไม่เกิน5เพลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะคุณแหม่มนะครับสิ่งที่ผมต้องนำเสนอคือต่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเรื่องการจัดการงานนอกศาลนะครับมันจะเชื่อมโยงกับลาภมิควรได้นะครับคือเป็นเรื่องบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับบางทีไม่มีข้อกฎหมายอื่นจะมาบัญญัติมาบังคับก็จะเข้าลักษณะลาภมิควรได้นะครับคือถ้าเรามีนิติสัมพันธ์กันในเรื่องนิติกรรมสัญญาถ้าเกิดกรณีพิพาทก็ต้องไปฟ้องเรื่องนิติกรรมหรือสัญญาหรือถ้ากรณีเกิดการละเมิดรถเกี่ยวชนกันก็มีกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยบัญญัติไว้ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องเชิงละเมิดนะครับแต่พอไปจัดการงานนอกสั่งอย่างที่บรรยายสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าสัญญาไม่เข้าละเมิดแต่คุณแหม่มใช้คำว่าเผือกนะครับไปยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้านเขาอะแต่ชาวบ้านคนนั้นได้ประโยชน์จากเราเข้าไปเผือกเนี่ยนะครับสมประโยชน์เขาเราก็มีสิทธิ์จะฟ้องเรียกร้องสิ่งที่เรากระทำแทนเขาคือไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยนะครับทีนี้พอไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้าจัดการงานนอกสั่งทีนี้ไม่บางเรื่องบางราวนะครับพอไม่เข้านั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าลาภมิควรได้นะครับซึ่งในเรื่องลาภมิควรได้เนี่ยอธิบายได้ว่าก็บอกเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหนี้ชนิดที่บังคับได้ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์แห่งหนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องนะครับให้ลูกหนี้ส่งคืนทรัพย์สินใดที่ได้รับคืนที่ได้รับมาคืนโดยไม่จำกัดนะครับเฉพาะการคืนทรัพย์สินที่ได้มาเท่านั้นยังมีปัญหาว่าจะต้องคืนสิ่งที่ได้รับมาใหม่หรือที่เหลืออยู่เช่นดอกผลของทรัพย์สินที่ได้รับไว้ก็จะมีกฎหมายบัญญัตินะครับในบางครั้งนะครับลาภมีควรได้ก็อาจจะต้องคืนทรัพย์สินบางส่วนหรือเพียงสภาพที่เป็นอยู่อันนี้ก็มีกฎหมายแยกไปอีกนะครับเกี่ยวเรื่องลาภมีควรได้แต่ว่าเอาง่ายๆชัดๆนะครับว่าถ้าไม่เข้าเรื่องนิติกรรมสัญญาไม่เข้าเรื่องละเมิดไม่เข้าจัดการนอกสั่งไม่เกี่ยวเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยเราต้องหาช่องทางฟ้องเรื่องลาภมิควรได้นะครับแต่เราต้องคิดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟ้องผิดช่องทางเนี่ยไปใช้ช่องทางอื่นทั้งๆเป็นลาภมิควรได้บางทีศาลอาจจะยกฟ้องเราได้นะครับหรือบางทีเราอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยเราไปให้การต่อสู้คดีนะครับบางทีก็ฟ้องเรื่องอื่นแต่เราบอกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับไม่ใช่นิติกรรมสัญญาไม่ใช่ละเมิดไม่ใช่มรดกซึ่งอายุความเรื่องลาภมีควรได้มันจะสั้นกว่าเรื่องนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องมรดกเรื่องจัดการนอกสั่งพวกนี้นะครับเราอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยมุมมองเราก็จะมองว่าเราจะต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยด้วยวิธีช่องทางไหนบางทีโจทก์ฟ้องบอกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งติดตามเอาทรัพย์คืนมันไม่มียุคความคือเจ้าของติดตามเอาทรัพย์ นะทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยใครมายุ่งเกี่ยวใครมาพากไปเนี่ยเราสามารถติดตามเอาคืนได้ตลอดไม่มีอายุความนะครับเขาเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถส่งมอบรถไปบริษัทไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับปรากฏว่านิติกรรมสัญญาที่ทำเป็นโมฆะเช่นจะต้องเซ็นให้ถูกต้องเนี่ยนะครับตามแบบที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าเป็นโมฆะนะครับเคยมีตัวอย่างไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อเรื่องต่างมาศาลบอกว่านิติกรรมมันเนี้ยมันเป็นโมฆะพอโมฆะปั๊บเนี่ยสัญญาไม่มีพอสัญญาไม่มีไฟแนนซ์ฟ้องไปแล้วแพ้และกลับมาฟ้องเราใหม่นะครับบางทีจำเลยก็ไปต่อสู้ว่าฟ้องซ้ำเพราะฟ้องไปแล้วนะครับแต่เรื่องเนี้ยไฟแนนซ์ก็มีมุมมองใหม่ว่าพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเขามาใช้สิทธิ์เพราะพอเป็นโมฆะปั๊บรถเราเนี่ยกรรมสิทธิ์เป็นของเราอยู่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะเนี่ยแล้วใครยึดของเราไว้เนี่ยเราฟ้องติดตามมาคืนได้ไฟแนนซ์ก็มาฟ้องเรียกรถกันเนี่ยคืนจากผู้เช่าซื้อที่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะทำไม่ถูกต้องตามแบบที่ผมบรรยายไปครั้งก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืนอายุความไม่มีนะครับอันถ้าเราเป็นโจทย์เราจะเลือกบางทีเราเลือกไม่เข้ารับอีกคนได้เพราะอายุความจะสั้นแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราดูมุมมองว่าเรื่องคดีเนี้ยมันติดตามทรัพย์คืนหรือเป็นเรื่องรับอีกคนได้เพราะเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราต้องเลือกที่มีอายุความนะครับเราก็เขียนเรื่องราวข้อต่อสู้ให้เป็นลาภมีควรได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่าเรื่องต่อเนื่องมานะครับที่เราอุดช่องโหว่ซึ่งเรื่องทำนองนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นลาภเนี่ยนะครับโดยหลักการแม่มลาภมันควรจะได้ใช่ไหมแต่ที่กฎหมายบอกลาภมีควรได
2: ้
1: จริงๆลาภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ
2: มันต้องได้
1: ดิลอยมานะครับมันมีลาภลอยลาภอะไรต่างมันมีกรณีที่เขาเรียกอะไรที่ดินที่ถูกเวรคืนเนี่ยตอนรัฐบาลจะออกกฎหมายนะที่ดินเราเนี่ยเป็นที่ตาบอดอยู่ๆก็เวรคืนที่ดินปรากฏว่าที่เราเนี่ยเวรคืนคนอื่นที่เราไปติดถนนเนี่ยเราได้ลาภนอกจากที่ตรงเนี้ยราคาสูงขึ้นจากที่ตาบอดเนี่ยอันนี้มันเราได้ลาภนอกขึ้นมานะครับตอนนั้นรัฐบาลจะออกกฎหมายมาเพื่อจะเก็บอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็เงียบไปนะครับแต่สำหรับไอ้ที่กฎหมายเพ่งมันจัดไว้แล้วเนี่ยนะครับคือง่ายๆว่าลาภนี่ควรได้จริงๆลาภมันควรจะได้แต่นี่กฎหมายใจลาภไม่ควรได้กฎหมายบอกว่าง่ายๆเลยนะครับคือเรามีลาภเรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้อะไรจากเพื่อนมาเนี่ยไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้ามรดกอันที่ว่าเนี่ยเราได้ลาภงอกมากกว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบก็คือคนที่สมมติว่าเขาเสียแล้วให้เรามาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลาภงอกง่ายๆเลยครับซึ่งกฎหมายจะเขียนบัญญัติไว้นะครับเดี๋ยวก็แยกกับประเด็นก็บอกว่าบุคคลใดนะครับได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเนี่ยดูคำที่กฎหมายใช้ทรัพย์สิ่งใดนะครับไม่ใช้คำว่าทรัพย์ไม่ใช้อสังหาริมทรัพย์ไม่ใช้สังหาริมทรัพย์ไม่ใช้คำว่าทรัพย์สินพอมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะก็ต้องแปลความอีกคำว่าทรัพย์สิ่งใดอ่ะมันหมายถึงทรัพย์อะไรยังไงนะครับทีนี้ก็บอกว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายที่ผมบอกว่ามูลอันจะอ้างกฎหมายได้เนี่ยคือถ้าเข้าสัญญามันมีมูลจะอ้างเรื่องสัญญาได้ถ้าเข้านิกรรมก็มีมูลอันจะอ้างเรื่องได้โดยนิกรรมถ้าละเมิดก็อ้างมูลอันจะได้จากละเมิดจัดการนอกสั่งก็อ้างว่ามันเกิดจากการจัดการนอกสั่งและไม่เกี่ยวมรดกก็จะเข้ารับได้คือปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบกฎหมายบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยที่ได้ลาภงอกมาเนี่ยไอ้ลาภมีคนได้เนี่ยต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขานะครับทีนี้คำว่าได้มาเนี่ยกฎหมายยังบัญญัติถึงว่าการรับสภาพหนี้ว่ามีอยู่ทั้งที่ไม่มีเนี่ยนะครับหรือบางทีหนี้ยังมีอยู่เราไปออกเอกสารให้เขาว่าไม่มีหนี้ ครับกลับกันนะ
2: ค่ะ
1: เราไม่มีหนี้แต่ไปทําหนังสือรับหนี้ว่ามีหนี้กับกรณีเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะลูกหนี้ยังมีหนี้กับเราอยู่แต่เราหลงว่าเขาชําระแล้วไปออกหลักฐานให้เขาว่าไม่มีหนี้อันนี้กฎหมายถือว่าเป็นการกระทําเพื่อชําระหนี้เหมือนกัน

็ถือว่าเป็นทรัพย์สิ่งใดนะครับรถยนต์ก็เป็นทรัพย์ที่ดินก็เป็นทรัพย์นะครับสิทธิบัตรสิทธิตามปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็แปลความว่าเป็นทรัพย์สิ่งใดเหมือนกันนะครับถ้ามีบุคคลใดได้ไปจากเราโดยปราศจากมูลนิธิกฎหมายเราติดตามเอาคืนได้เพราะเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคำว่าได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดคำว่าทรัพย์สิ่งใดก็แปลความว่าทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะครับจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้แรงงานก็น่าจะพอแปลความได้พลังงานก็น่าแปลความได้บางทีอีกฝ่ายได้ประโยชน์จากที่เราไปใช้แรงงานในเนี่ยโดยไม่มีมูลนันจ้างเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้ฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยจะฟ้องเรียกจากคนที่ได้ลาบไปได้นะครับที่สำคัญคือต้องงอกเงยเพิ่มพูนนะครับจากกองทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เดิมนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ได้เป็นตัวทรัพย์สินที่ชัดเจนนะแต่บางทีเราไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเขาเนี่ยโดยไม่มีอุณจะอ้างจริงๆเราต้องเสียค่าเช่าแรงต่างแต่เราเข้าไปใช้เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เป็นทรัพย์สินนะแต่เราได้ใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นนะครับเคยมีเขาเรียกว่าตัวอย่างนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในอดีตนานมากนะแต่ว่าก็หยิบยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นได้เขาบอกว่าได้รับประโยชน์ประการใดอย่างที่บอกอะเช่นนะครับมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินบอกว่านายเอนะครับเข้าทำนาในที่พิพาทนะครับโดยไม่ยอมประมูลค่าเช่านานะครับแล้วก็ไอ้ทางฝ่ายเจ้าของเนี่ยก็เข้าทำนาโดยไม่ได้ค่าเช่าอ่ะนะครับคือตามฎีกานี้ตามที่ศาลตัดสินมานานมากแล้วนะครับเอเข้าทำนาพิพาทในพ.ศ.2497โดยไม่ยอมประมูลค่าเช่าเช่นในปี2596ที่ผ่านมาหรือปีก่อนประมูลแล้วก็จ่ายค่าเช่าพอปีหนึ่งเนี่ยกฎหมายศาลฎีกาบอกว่าที่ผ่านมาย่อมแสดงออกชัดเจนว่ากเนี่ยเอเนี่ยนะครับไม่มีเจตนาทำนาพิพาทโดยตกลงประมูลค่าเช่ากันนะครับเอทำนาพิพาทของบีตั้งแต่ปี97เป็นต้นมาจึงไม่ใช่เนื่องจากสัญญาไม่เป็นการละเมิดนะครับคือหนึ่งไม่เข้าสัญญาและก็ไม่เป็นการละเมิดเข้าครอบครองทำนาพิพาทด้วยความยินยอมของด้วยความยินยอมของบีตั้งแต่ปี96ที่มีการมูลและปีต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่นาเนี่ยเป็นขอนะครับแต่ว่าไม่มีนิติกรรมไม่มีสัญญาธรรมศาสตร์ฎีกานี้ศาลเอาเรื่องลาภมีคนได้เนี่ยไปปรับนะครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องเนี่ยบอกว่าการที่เอได้รับประโยชน์จากการเข้าทำนาพิพาทซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นของบีเป็นการได้ทรัพย์โดยปราศจากมูลนันทากฎหมายคือเรื่องนี้คือมันมีข้อพิพาทกันแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าที่พิพาทเนี่ยเป็นของเอหรือบีนะครับระหว่างคดีเนี่ยนะครับบางทีมีการเสนอประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าคนนั้นเข้าทำประโยชน์ก่อนระหว่างคดีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เอกับบีพิพาทกับเรื่องที่พิพาทเนี่ยปรากฏว่าบางทีระหว่างคดีเนี่ยมันมีอาจจะมีการคุ้มครองแล้วแต่ก็ยกประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าไอ้คนนั้นเข้าไปทำนะครับพอปีต่อมาเนี่ยไม่มีการประมูลแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าที่เพลงนี้เป็นของบียุติเป็นของบีไอ้ที่เอทำมาในปีที่สองที่สามที่สี่จนกว่าศาลตัดสินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีกรณีที่จะปรับด้วยกฎหมายอื่นนะครับไม่เข้าบทอื่นไม่เข้าสัญญานิกรรมไม่ละเมิดไม่มอดกไม่พวกเนี้ยมาปรับด้วยกรณีนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้ศาลก็พิพากษาให้เอเนี่ยชดใช้นะครับคล้ายๆเหมือนค่าใช้ประโยชน์ในที่แปลงเนี้ยระหว่างปีที่2จนกว่าศาลตัดสินยุติว่า

0: มีชนะคดีนะครับหรือบางกรณีศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายหลังจากการตัดสินเนี่ยคือขอเฉพาะคดีจบปรากฏว่าพอคดีจบแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อนะครับไอ้การที่อยู่ต่อไม่ยอมบอกทั้งแพ้คดีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นมาปรับได้ก็เอาเรื่องล่ามที่คนได้มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่แพ้คดีและยังอยู่ในที่เนี่ยนะครับได้เอาเรื่องล่ามที่คนได้เนี่ยมาปรับได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเรื่องมองดูว่าเป็นล่ามที่คนได้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่ได้รับสภาพหนี้เนี่ยเคยมีตัวอย่างก็คือเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยนะครับแต่ธนาคารแจ้งแล้วเราเชื่อว่าระดับสถาบันการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดพลาดเรื่องการคำนวณหนี้นะครับปรากฏว่าเราชำระหนี้ไปครบถ้วนแต่แบงค์คำนวณผิดว่าเรายังค้างอยู่แล้วเราไม่เงินจ่ายนะครับไปทำรับผิดหนี้ไว้นะครับถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะฟ้องให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือว่าภาพหนี้ฉบับนี้ได้หรือถ้าเราไม่ได้ฟ้องนะแบงค์ฟ้องเรียกหนี้เรามาตามรับผิดหนี้แล้วเรามาทราบในภายหลังเนี่ยนะครับเรายกข้อต่อสู้ว่าคำนวณแล้วเนี่ยหลักฐานการรับหนี้เนี่ยหนี้ไม่มีแล้วนะครับการที่เรารับผิดหนี้เนี่ยเพราะเราสำคัญผิดนะครับว่าคิดว่ามีอยู่แล้วไอ้สำคัญผิดมันน่าเชื่อเป็นไปได้เพราะธนาคารเนี่ยมีระบบการคำนวณไม่น่าจะผิดพลาดนะครับไอ้การรับผิดหนี้อย่างเนี้ยก็คือเข้าใจมีหนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีหนี้แล้วนะและยังไปรับทราบหนี้เนี่ยนะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับต้องมีมูลให้เชื่อว่ายังมีหนี้หรือมีการกดดันให้เราทำรับทราบหนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ว่าไม่มีแล้วไปเซ็นอย่างเนี้ยเอาไปอ้างไม่ได้หรือเอาเงินไปชำระหนี้เนี่ยทั้งที่รู้ว่าไม่มีหนี้อันเนี้ยเรียกคืนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่ออย่างคนนี้รับผิดหนี้แล้วเราเกิดจ่ายเงินให้แบงค์ไปนะครับแล้วมาตรวจสอบพบในภายหลังเราก็ฟ้องเรียกเงินนี้คืนจากแบงค์ในฐานรับควรได้นะครับหรือบางกรณีอันนี้เกิดบ่อยนะครับก็คือกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยอย่างเจ๊นายเอเป็นหนี้นายบีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่มีชีวิตเอเนี่ยชำระหนี้ดีครบถ้วนแล้วแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยพอเอถึงแก่ความตายมาทายาทคิดว่ามีสัญญากู้เนี่ยบีเอาสัญญากู้มาโชว์เราคิดว่าเอยังเป็นหนี้บีอยู่ไอ้ทายาทหลงผิดเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอเอทวงมาก็จ่ายไปวันหลังปรากฏว่าตรวจสอบพบหนังสือรับชำระหนี้แล้วบีเนี่ยออกให้เอเรียบร้อยว่าไม่มีหนี้คงค้างกันต่อไปไอ้อย่างนี้ที่เราซึ่งเป็นทายาทจ่ายหนี้แทนเจ้ามรดกไปอย่างนี้เพราะเราหลงผิดในข้อจริงสำคัญผิดลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้เราสามารถฟ้องติดตามเอาคืนจากธนาคารได้นะครับอันนี้กรณีหลงผิดว่ายังมีหนี้ทั้งที่ไม่มีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งที่กลับกันก็คือเป็นเจ้าหนี้ B นะครับแต่หลงผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ B นะครับหลงผิดคิดว่า B เนี่ยชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหลงนะครับและไปออกใบเสร็จให้เขาอันนี้คือออกโดยสำเร็จหลงผิดนะครับไปออกไปเขาเรียกว่ารับชำระหนี้หรือว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเราตรวจสอบพบในภายหลังเอ้ามียังเป็นหนี้เราอยู่ไอ้วันนั้นเราออกเอกสารให้เขาผิดไปเนี่ยเราสามารถฟ้องไอ้หนี้ที่ค้างอยู่ได้แม้จะมีหนังสือตัวนี้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้หนังสือตัวนี้เราออกโดยสำผิดสำคัญผิดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีบีไปคุยไลน์กับซีหรือบีหรืออะไรก็แต่แล้วไปบอกเอ้ยเอ้งเอเนี่ยมันแม่งหลงจริงๆเราไม่ชำระหนี้มันเลยมันหลงออกมาให้ว่าได้รับชำระหนี้แล้วส่งไลน์ไปถึงนู่นอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ออกหลังจากนั้นเนี่ยแล้วจะเรามา

0: เป็นประเด็นเป็นเอกสารที่สามารถฟ้องเรียกนิมิตถ้าเขาสู้มาเราก็บอกก็นี่ไงคุณเขียนลายสนราลายไปหานายซีนายดีว่ายังเป็นหนี้เราอยู่ว่าเราหลงผิดเราฟ้องไปอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาชำระหนี้ตามที่เราออกใบเสร็จให้รับชำระหนี้แล้วเพราะหลังจากนั้นมีเอกสารยืนยันว่ายังไม่ชำระหนี้เราก็อักล้างเอกสารตัวนี้ได้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงๆก็พูดเล่นหรอกจริงๆก็ไม่มีหนี้แล้วแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ว่าคุณมาชำระหนี้เราเมื่อไหร่ด้วยวิธีไหนด้วยโอนธนาคารอะไรยังไงลักษณะเนี้ยนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นประเด็นให้เห็นว่าการที่ได้ลาภงอกเนี่ยงอกเงยขึ้นมาอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือรับครับนี่ที่ไม่มีหนี้ไปทำว่ามีหนี้หรือยังรับชำระหนี้ไปออกเอกสารว่าได้รับชำระหนี้แล้วนะครับทีนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายเนี่ยก็คืออย่างผมอธิบายว่าทางฝ่ายสมมติเราฟ้องเข้าไปเนี่ยเราต้องบรรยายว่าเขาเนี่ยได้ไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายแต่ถ้าเขาบอกเขาได้ไปโดยมีมูลอย่างสมมติมีการกู้ยืมเงินกันเนี่ยอันนี้เรื่องกู้ยืมเงินนะคุณแบบมีเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งได้รับเงินไปแล้วแต่บังเอิญไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกฎหมายบอกฟ้องไม่ได้ไอ้อย่างนี้เจ้าหนี้เนี่ยคือผู้ให้กู้เนี่ยจะเปลี่ยนมาฟ้องเป็นลาภนิควรได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะยกตัวอย่างว่า B กู้เงิน A แต่หลักฐานการกู้ไม่มีไอ้กรณีเงี้ยเราต้องฟ้องกู้ยืมนะมันเพราะมันมีเป็นมูลหนี้ได้โดยมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ก็ได้ไปเนี่ยนะครับแต่ที่เจ้าหนี้ไม่มีหรือนายทุนกู้ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเพราะเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานยกฟ้องร้องได้ทีนี้ทำไงจะเปลี่ยนมาบอกว่าฟ้องลาภนิควรได้เพราะลาภนิควรได้กฎหมายไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องได้แต่เรื่องนี้มันมีมูลจากนิติกรรมสัญญาดังนั้นคุณต้องฟ้องเรื่องนิติกรรมสัญญาพอดูนิติกรรมสัญญากฎหมายบอกว่าเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานคุณก็ฟ้องไม่ได้ก็ถึงว่าเขาเรียกว่าเขาได้ไปโดยมีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้นะครับก็แปลความว่าเจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวละครถ้าเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนก็จริงนะเป็นว่า B เนี่ยมายืมเงิน A อ้างว่าพ่อป่วยหนักแล้ว B กับพ่อของA กับพ่อของ B เนี่ยก็มีความผูกพันกันเห็นอกเห็นใจกันหลงเชื่อให้เงิน B ไปให้ B ยืมไปนะครับหลักฐานการกู้ยืมไม่มีแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องการกระทําช่อโกงหลอกลวงกลายเป็นเรื่องละเมิดนะครับพอละเมิดเราฟ้องละเมิดได้ฟ้องเรื่องกู้ยืมไม่ได้เพราะหลักฐานไม่มีฟ้องนี่กรรมสัญญาไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานการกู้ยืมแต่การที่คุณมาหลอกเราแล้วเราหลงเชื่อให้เงินคุณไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเมิดนะครับไม่ใช่ลาภนิควรได้แต่ละเมิดเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วอายุความมันถ้าเราฟ้องเรื่องละเมิดล้วนๆเนี่ยอายุความมันแค่ปีเดียวครับแต่ถ้าเราตั้งหลักเป็นเรื่องช่อโกงทางอาญาอายุความถือตามอาญานะครับซึ่งอายุความอาญามันจะยาวกว่าละเมิดทางแพ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องเลือกอีกว่าจะเข้ารูปแบบไหนไม่ขาดยุความแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยถูกฟ้องลักษณะนี้เราต่อสู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดหรือต่อสู้เป็นเรื่องลาภไม่ควรได้อายุความแค่ปีเดียวนับจากคุณรู้เนี่ยวิธีการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหรือบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ยเราอะหลงผิดไปชำระหนี้ใส่ถอนจำนองให้บุคคลหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยเขาได้การใส่ถอนจำนองที่ดินไปทั้งที่ตัวเองไม่ชำระหนี้มีคนอื่นหลงผิดไปชำระแทนและเจ้าหนี้มาใส่ถอนจำนองให้เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่เป็นผู้จำนองเนี่ยแล้วไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ไปใส่ถอนจำนองเพราะมีคนหลงผิดไปชำระเนี่ยผิดนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่รับคนผู้จำนองเนี่ยหรืออาจจะเป็น B ก็ได้ยกตัวอย่างเนี่ย A กับ B เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้คนที่จ่ายเงินหลงผิดไปเนี่ย

0: ติดตามไปโกงบีเรียกเงินที่เขาจ่ายผิดคืนได้ในฐานลาภไม่ควรได้นะครับนี่พอเป็นลาภไม่ควรได้เนี่ยนะครับถ้าโดยได้ไปโดยสุจริตนะครับถ้าจำเลยได้ไปสุจริตเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้คืนเท่าที่สภาพมันเหลืออยู่นะครับสมมติว่าเราได้เงินไปล้านโดยสุจริตเนี่ยเราใช้จ่ายไปเหลือแค่สองแสนอย่างเนี้ยเราแค่คืนให้ผู้ที่ฟ้องถามเนี่ยคุณได้เพียงสองแสนเท่านั้นเองนะครับและถ้าเป็นทรัพย์สินระหว่างที่เราดูแลแล้วฟ้องเรียกคืนเนี่ยนะครับคนฟ้องต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาค่าดูแลไอ้ทรัพย์สินตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ได้รับลาภมีคนได้เนี่ยนะครับที่พอส่งคืนเนี่ยคนฟ้องก็ต้องชดใช้ตรงนี้คือแต่ว่าตัวจำเลยที่ถูกฟ้องก็ต้องฟ้องแย้งกลับมาว่าคุณมีสิทธิ์ได้คืนจริงแต่คุณต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเนี่ยนะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องลาภมีก็ได้แต่ว่าประเด็นจริงๆคือเราตั้งรูปคดีให้ถูกนะครับถ้าเป็นโจทย์ถ้าติดตามว่าทรัพย์คืนเนี่ยอย่างเรื่องช่อโกงเรื่องอะไรไปหรือสัญญาเช่าซื้อเราเป็นโจทย์ต้องติดตามทรัพย์คืนอายุความไม่มีแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราก็บอกไอ้นี่ลาภอีกคนได้อายุความเนี่ยคุณรู้แล้วฟ้องไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นคือตัวอย่างถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนะครับก็จะมีกรณีที่เบิกเขาเรียกเงินอะไรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยแต่รัฐหลงผิดว่าเขามีสิทธิ์จะจ่ายเงินไปเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ที่จริงมันในทัศนะผมมันเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้เพราะไม่มีมูลอันอ้างกฎหมายได้แต่แนวของศาลฎีกาเนี่ยบางทีบอกติดตามว่าทรัพย์คืนไม่มีอายุความบางแนวบอกว่าลาภมีควรได้มีอายุความ1ปีนะครับไอ้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าพอศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเห็นต่างกันฉะนั้นเมื่อเราอยู่ฝ่ายจำเลยก็ดีฝ่ายโจทก็ดีเราต้องวางรูปถ้าเราโจทก็ติดตามว่าทรัพย์คืนถ้าจำเลยก็รับมีคนได้ยุคความต่างกันนะครับนี่เป็นมุมมองที่ถ้าสมมติว่าแฟนรายการนะครับประสบปัญหาที่เจอลักษณะเนี้ยนะครับสมมติปรึกษาทนายความเนี่ยก็อาจจะให้แนวความคิดกับเขาได้เหมือนกันว่าเออมันควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับทนายอาจจะคิดขึ้นมาได้ก็เห็นคอยตามเราได้แล้วก็ดำเนินคดีได้ถูกช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
0: เวลาก็ได้เพิ่มเลยนิดหน่อยคุณแม่ครับผม
1: ค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะเขาจะยกคนขึ้นบกมีทั้งทหารเรือมีทั้งนาวิกโยธินสหรัฐประมาณ 5,000 คนนะคะเขาจะขึ้นที่แหลมฉบังอะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะจะมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยเขาบอกว่า5-15 ล้านอ่ะอันนี้ถือเป็นลาภมิควรได้ไหมคะ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆคุณแม่ถ้าสมมติว่ามันมีการไปปฏิบัติภารกิจนะแล้วยังไม่จ่ายเงินกันเนี่ยนะครับมันคือลาภมิควรได้หรือไม่เนี่ยจริงๆลาภแล้วแต่ต้องดูว่ามันมีคือไอ้วัตถุประสงค์ตรงนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าคือถ้าจ่ายไปแล้วโอเคแต่ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยไปฟ้องเรียกจากหน่วยงานจากพวกเยอะนะครับมันเป็นวัตถุประสงค์ของการกระทำอักเสบมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: เหมือ
0: นกันพนันกันเนี่ยนะครับก็ฟ้องเรียกร้องเป็นหนี้พนันก็ฟ้องเรียกร้องไม่ได้นะครับทำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วก็จบนะครับจะเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งนี้มันไม่ชอบนะครับผม
1: อันนี้เป็นธุรกิจบริการรายย่อยอาจารย์ตัวเลยแบบเนี้ยอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอ่ะ
0: รัฐบาลก็ออกข่าวนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรายังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีรองรับอยู่นะครับเมื่อไรมีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนกฎหมายรองรับแล้วไอ้นั้นก็ว่ากันนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ก็ถามอาจารย์ไปพอหลงไหลคำคืนนี้ต้องมาแล้วค่ะอาจารย์
0: กฎหมายให้คิดอยู่แล้วก็เป็นรายการรู้นะถ้าเราเล่นการพนันกันเนี่ยแล้วเราพนันนอกระบบนะครับแล้วเราเกิดถูกขึ้นมาแล้วก็ไม่จ่ายเนี
1: ่
0: ยเราฟ้องก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาจ่ายมาแล้วเขาฟ้องเรียกคืนจากเราไม่ได้เพราะคุณจ่ายโดยไม่มีมูลจะจ่ายแล้วคุณไม่จ่ายเขาเนี่ยก็เรียกคืนไม่ได้นะครับผม
1: ค่ะคืนนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคราวหน้ามาอธิบายกันใหม่นะคะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: รูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
10: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
11: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วัยวัยว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
10: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
10: รอดดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2

0: จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บปวด

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีตีห้าของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569นะจ๊ะส่องดวงกับปูยาวๆกันไปเลยนี่ไปเจอนะข่าวหนึ่งนะตอนนี้มันเป็นข่าวต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเป็นเราแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะช่วยไหมเราจะบอกต่อตำรวจหรือเปล่าเหตุการณ์เนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันชวนอึ้งมากเลยเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะของเมืองแวนคูเวอร์เขาบุกเข้าแกลเลอรี่ศิลปะกลางดึกเพราะมีคนไปแจ้งว่าเฮ้ยเห็นคนติดอยู่ภายในและอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยจ้าแต่พอเข้าไปถึงค่ะไอ้ยากลับพบว่าผู้ที่ประสบเหตุนั้นมันคือมันเป็นเพียงประติมากรรมที่เหมือนมนุษย์จริงอย่างน่าทึ่งค่ะคือบังเอิญเนี่ยมีคนน่ะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะปรากฏว่ามองเข้าไปในกระจกค่ะเขาก็เห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังของเคาน์เตอร์ภายในแกลเลอรี่นี้และมันเหมือนก้องโค้งติดนะคะติดอยู่กับอะไรสักอย่างนานมากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะเขาก็รีบโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเลยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบปรากฏ

ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงค่ะเขาก็พยายามจะติดต่อคนภายในอาคารนี่แหละปรากฏเอ้ากดดันติดต่อใครไม่ได้ซะอีกแถมสถานที่นี้ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไม่รู้จะทำยังไงตัวเขาก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยเหมือนกับก้งโค้งตกอยู่ในกล่องอะไรสักกล่องนึงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกันงัดประตูเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไม่ได้พบมนุษย์หรือใครติดอยู่แต่อย่างใดสิ่งที่เจอคืองานศิลปะคืองานนั้นน่ะสร้างแบบสมจริงจริงเลยเขาจำลองภาพเจ้าหน้าที่นะคะคนหนึ่งกำลังคุกเข่านะอยู่เหนือกล่องไม้แล้วตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในกล่องเหลือเพียงแค่ขาสองท่อนและรองเท้าโผล่ออกมาถ้าเรามองจากข้างนอกโดยเฉพาะกระจกด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกับคนคล้ายกำลังติดอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนี้ใครจะไม่เข้าใจผิดคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เจ้าหน้าที่มาเห็นก็ต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วถูกไหมปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่งผลให้ประตูและระบบรักษาความปลอดภัยของแกลเลอรี่เนี้ยเสียหายต้องเสียค่าซ่อมไป 30,000 กว่าบาทอะผู้อำนวยการแกลเลอรี่นะเขาบอกเขาไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ลองดูว่าแกลเลอรี่นี้เขาทำอะไรกันอยู่อย่างนี้พระบุคคลที่เห็นนะมันคือส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นคนจริงขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือล่ะจะว่ายังไงถูกไหมสรุปแล้วแกลเลอรี่เขาก็เลยจัดการกับมาตรการใหม่ด้วยการหาผ้ามาคลุมเจ้าประติมากรรมนี้ซะก่อนที่จะปิดแกลเลอรี่มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่12กันยายน2493คุณพี่2493นี้เท่ากับ76แล้วเนาะนะคะ76นะครับเกิดวันอาทิตย์ถือว่าปีนี้สบายสบายนะสบายสบายแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นซึ่งผ่านมาอาจจะรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วก็ป่วยไม่ได้ดังใจพูดถึงเรื่องป่วยนี่คือคุณพี่ค่ะต้องระวังเรื่องของท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของหัวเข่าไม่ค่อยดีด้วยนะจ๊ะ18มีนา33วันอาทิตย์ปีนี้อายุเท่าไหร่36นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะปีที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรเลยทีเดียวปีนี้คู่เขายังชั่วเหมือนกับเขาเข้าใจเราเนื่องจากตามวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่บ้างานมากทำอะไรก็จะให้มันเนี๊ยบมันเฉียบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบตัวน่ะเขาไม่เข้าใจเบาๆงานบ้างแล้วหันกลับมานะคะคุยกับคนใกล้ตัวให้มากที่สุดนะจ๊ะ

0: เวลาที่ถ่ายไม่ค่อยจะสะดวกหรือว่าไม่เป็นเวลาเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะยาคูเป็นหนึ่งในแบรนด์นมเปรี้ยวที่เรารู้จักกันดีจำหน่ายในประเทศไทยมานานมาก 50-60 ปีแล้วมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะกูก็รู้จักยาคูกันมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ายาคูมีจุลินทรีย์แบคโตบาซิลัสคาเซอิแล้วก็ชิโรตามันมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและลำไส้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วตกลงจะให้กินตอนไหนดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดเลยช่วง 5-7 โมงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ควรจะดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ค่ะเพราะเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่เริ่มทำงานเนื่องจากจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวก็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีส่งผลให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจ้าแต่ถ้าสมมุติว่าแหมตื่นสายมากินเที่ยงก็ได้จ้ะเที่ยงถึงบ่ายสามเขาบอกว่าเป็นเวลาการทำงานของระบบย่อยอาหารของกระเพาะกับลำไส้เล็กหากดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ก็จะช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมได้ดีแต่สาวยาคูบอกว่าถ้ากินหลังอาหารกลางวันจะดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรบ่ายๆและกันสักบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เขาแนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวนะจ๊ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานของกระเพาะปัสสาวะนะคะมันจะทำงานได้ดีก็จะช่วยให้ระบบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นแฮะมาส่องดวงกันดีกว่า
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นค่ะมาวันเดือนปีเกิด
2: 4ตุลา2522ค่ะ
1: เขาเรียกว่ามีวาสนาแต่ชีวิตไม่ได้ดีดั่งวาสนาตามดวงหนูเนี่ยเป็นคนสวยสวยทั้งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเลยทีเดียวแต่แค่ปากไม่ค่อยดีเท่านั้นแหละปากหนูจะบางๆหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะปากบางๆชอบกุ๊กขี้ประชดประชันชอบคนคนนั้นคนนี้แต่มันเพื่อความสนุกสนานของคนอื่นเพราะหนูมีความรู้สึกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเอง
2: อ่ะใช่บางทีหนูก็พูดขวานผ่าซักมากคือถ้าพูดบางทีหนูพูดเล่นบ่อยใช่ไหมแล้วพอหนูพูดตรงอ่ะทุกคนอึ้งกันไปเลย
1: ที่ว่าปากหนูต้องบางๆว่ะไม่รู้ว่าพอดูตามเนี้ยคือเป็นคนที่แบบประมาณนั้น
2: แต่หนูพูดตรงแบบตรงน่ากลัวมาก
1: ปีนี้หนูทำงานอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเหมือนงานกำลังจะยุ่ง
2: อ๋อค่ะ
1: หรือยุ่งไปแล้วก็ไม่รู
2: ้อันมันก็ต้องยุ่งกับลูกค้า
1: ไม
2: ่ดูแลเทคแคร์
1: คือก่อนหน้านี้มันยังเบาหน่อยไม่มีปัญหามากเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่แบบ
2: ลูกค้าดี
1: พูดง่ายพูดง่ายแต่หนูกำลังจะเจอพูดยากพูดยากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเจอนะเพราะว่าหนูเกิดปลายปีไงมันก็กำลังจะเจอแต่ว่าหนูก็ผ่านแหละ

0: ราะว่าเวลาหนูพูดกับคนอื่นที่เป็นคนที่นอกครอบครัวหนูพูดพออยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บางทีคนใกล้ตัวก็ไม่เข้าใจ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่เงียบก็ไม่เห็นค่า

0: มันก็จะไม่เป็นตัวเราเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหม
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: มาส่องกันที่4689400กันค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภา45การงานไปทางราชการไหมคะน่าจะถามให้คุณลูกนะเนี่ยคือสามารถทำงานราชการได้และก็ควรที่จะต้องทำงานราชการด้วยแต่น่าจะเป็นแบบไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทั้งที่อยากอยู่หรือก็ต้องได้สตังค์มากอยู่ไม่งั้นเขาก็จะไม่ค่อยมีใจนะสิอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนทำงานหาเงินเก่งนะคนเนี้ยปีนี้อายุ24แม่ว่าไงก็ว่าตามกันละจ้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพีย

0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: บอกเลยว่าชอบบทความนี้มากเลยค่ะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมักจะรู้สึกว่าทำไมเราเถียงเมียไม่ทำเป็นเพราะเรายอมหรือว่าเราเป็นคนดีกันแน่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาแพ้ทางจ้าเขาก็เลยเปิดอันดับเมียสายเถียงระดับตัวแม่ที่มีสกิลล้มผัวได้ในประโยคเดียวอันเนี้ยชอบชอบชอบคนเกิดวันพฤหัสค่ะเขาบอกว่าเป็นสายสารอุทธรณ์ขุดข้อมูลยันอดีตเลยค่ะคุณอย่าบอกนะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นแค่สายธรรมะธรรมโออย่างเดียวเพราะคนวันพฤหัสเวลาเถียงขึ้นมาบอกเลยว่าเธอคืออัยการสงครามดีๆนี่เองแล้วสไตล์การเถียงของคนวันพฤหัสเนี่ยจะไม่ใช้อารมณ์ข่มนะจ๊ะแต่เขาจะมีข้อมูลมีประวัติศาสตร์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะขุดเรื่องที่ทำเอาไว้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเอาออกมาอ้างอิงได้นะสิเขาก็เลยเตือนว่าอย่าริอาจเปิดศึกอภิปรายกับเมียที่เกิดวันพฤหัสเด็ดขาดค่ะเพราะคุณอาจจะแพ้ด้วยพยานหลักฐานที่คุณนั่นแหละดิ้นไม่หลุดเฮ้ยอ่ะมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะเกิดวันที่9กุมภา2530เกิดวันจันทร์ปีนี้อายุ39แล้วจ้า39วันจันทร์อ้าวปีนี้ก็ดีแล้วสินะคะเกิดตี5

ก็แปลว่าเราไม่ต้องน้ำตาซึมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องโมโหอะไรใครอีกแล้วปีนี้ปีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวคุยกันรู้เรื่องเกิดวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม34เวลา11นาฬิกาโอ้อันนี้บอกเลยนะคะว่าสงสัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วตัวเราก็ต้องระวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าทั้งคุณแม่และเราเป็นคนเก่งมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่จะเข้า35เนาะ34จะเข้า35วันอาทิตย์แปลว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยกำลังจะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยกำลังจะเคลียร์เรียกว่ามี2เคลียร์เคลียร์จบกับเคลียร์จากนะคะเคลียร์จบเคลียร์จากแล้วก็คือเคลียร์เริ่มต้นใหม่ค่ะอันนี้บอกเลยพอถึงเดือนหลังเดือนธันวาหรือไม่ก็ก่อนเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทรายหรือมีอะไรให้เห็นว่าชีวิตเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะจ๊ะเกิดวันอะไรละเนี่ย18กรกฎาคม2546นะคะปีนี้อายุ23ก็ไม่บอกวันมาแต่น่าจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่นะคะก็แล้วแต่คุณแม่เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นผู้นำทางชีวิตเกิดวันศุกร์ที่11เมษายน2495ดูให้คุณแม่ถามเรื่องสุขภาพคุณแม่ใช่ไหมคะปีนี้คุณแม่อายุ74บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องความเครียดค่ะเพราะแกก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหัวแล้วก็เป็นคนที่กระหม่อมบางนะโดนน้ำค้างโดนน้ำฝนหน่อยหนึ่งนี่คือมักจะป่วยง่ายนะคะดูแลแกหน่อยและแกก็เป็นคนที่คิดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ก็มีความโชคดีค่ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดของคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่ามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้ให้โชคให้ลาภคนอื่นเป็นผู้ดูแลคนอื่นนะคะปีนี้น่าจะถ้าห่วงนะน่าจะห่วงลูกลูกชายถ้าไม่ลูกชายก็ลูกเขยนี่แหละนะคะไม่ก็หลานที่เป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะนะคะก็ดูแกหน่อยแกเครียดกับเรื่องพวกนี้ง่ายหรือเกินสุขภาพก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดหัวกระหม่อมบางนะคะแล้วก็เครียดง่ายนะจ๊ะบ้านเลขที่54/5ถามว่าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของให้ระวังน้ำรั่วน้ำไหลโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นที่ชื้นแฉะและมีกระดาษมีผ้าเยอะๆนะคะมักจะมีความชื้นก็ระวังหน่อยค่ะเชื้อโรคเชื้อรามันมีเปิดบ้านให้มีแสงแดดให้มีลมพัดผ่านนั่นแหละค่ะดีที่สุด

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5

แหมเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการที่คุณผู้ชายมักจะเถียงคุณผู้หญิงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ายอมหรือว่าเป็นคนดีกันแน่แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตดวงชะตามาอย่างนี้ก็ได้คือมีผู้หญิงอยู่3นะคะวันที่อย่าไปเถียงเธอเลยเพราะว่าคุณจะเถียงเขาไม่ค่อยได้เถียงไม่ทันน่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องคนที่เกิดวันพฤหัสไปแล้วต่อมาคือคนเกิดวันพุธจ้าบอกเลยว่าคนเกิดวันพุธนั้นสายแร็ปเปอร์สกิลน้ำไหลไฟดับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะรู้ไหมว่าดาวแห่งการสื่อสารทำงานแบบเต็มระบบก็คือผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่คุณเข้าโหมดเถียงกันแล้วก็มันเหมือนกดสปีดคูณ2เลยทีเดียวเรียกว่าเขาจะรัวใส่เราชนิดที่เรียกว่าหายใจยังไม่ทันโดยเฉพาะพูดกลางคืนค่ะพูดกลางคืนนี่บอกเลยว่าจะเพิ่มความดุดันมีรังสีค่อนข้างอมหิตและยังมีพลังของการขุดเรื่องเก่าๆคูณ2เข้าไปอีกล่ะค่ะคุณเพราะฉะนั้นขอเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณคิดจะสวนภรรยาหรือแควนที่เกิดวันพุธให้ซ้อมหายใจให้ดีๆหายใจให้ลึกๆไว้ก่อนนะคะเพราะฟังอย่างเดียวก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะขอดูให้คุณสามีหน่อยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2522โอ้นี่บอกเลยนะว่าคุณสามีคนเนี้ยเขาสามารถเลี้ยงลูกแทนเราได้เขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แต่เขาก็เป็นทุกอย่างให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันจ้าปีนี้เท่ากับเขาอายุ47แล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้ายังไงคุณภรรยาช่วยปลอบอกปลอบใจหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้สามีหน่อยนะคะเพราะเหมือนว่าเขาจะท้อเรื่องการทำงานสักเล็กน้อยแล้วก็ที่ทำงานน่าจะมีแต่ความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแต่ถ้าคุณสามีนะคะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละเพราะว่ามันหมายถึงว่าบางทีเขารู้สึกว่าเขาเปราะบางทางด้านจิตใจกับคนในครอบครัวเหลือเกินไงเกิดวันที่28มีนา2534วันพฤหัสบอกเลยนะจ๊ะว่าเราเนี่ยสวยทีเดียวเชียวสวยไม่สวยไม่รู้แต่ยังไงก็สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกเลยว่าหน้าตาดีหล่อเลยทีเดียวเกิด8โมงปีนี้อายุ35อะนะคะปีนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคุณผู้ชายสักเท่าไหร่แล้วก็มักจะขุดคุยเรื่องเก่าๆออกมาเมามาคุยมันทำให้เกิดปัญหาได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วลืมๆไปบ้างก็ดีอย่าไประแวงแคลงใจอะไรเขาเลยจ้านะคะสนใจเรื่องเงินและงานดีกว่าเช่นเดียว

กันถ้าหากว่าคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะคะบอกเลยว่าปี2ปีเนี้ยงานจะค่อนข้างหนักต้องแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะมีอำนาจอยู่ในมือแต่มันแบกเยอะเหมือนกันนะแต่เงินสิมันไม่ได้มาเยอะเท่ากับงานที่ได้ไม่ต้องเครียดไปค่ะทำไปก่อนนะถ้าไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องกำลังใจจ้ะอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกเนาะเพราะว่าเกิด22พฤศจิกา2551วันเสาร์โอ้นี่ไม่รู้ว่านะคะเป็นลูกคนเล็กหรือว่าลูกคนโตนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่พอเกิดมาปั๊บน่ะพ่อแม่พี่น้องคืออุ้ยมาลุมมาตุ้มนะคะกับเด็กคนนี้เอาอกเอาใจตามใจซะจนเรียกว่าค่อนข้างจะเคยตัวเลยทีเดียวของเล่นนี่นะบอกเลยว่าเบื่อง่ายเป็นเด็กที่เบื่อง่ายเพราะทุกคนเนี่ยยอมให้กับเด็กคนนี้ค่ะปีนี้เท่ากับเท่าไหร่18เหรอ18แล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของป๊อปปี้เลิฟค่ะก่อนหน้านี้น่าจะแบบว่าค่อนข้างจะเถียงหรือต่อต้านพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ปีนี้เขาสบายใจขึ้นเหมือนจะมีใครสักคนทำให้เขารู้สึกดีในชีวิตว้าว

0: มาถึงคุณผู้หญิงนะคะคนสุดท้ายแล้วจ้าที่จะเถียงสามีหรือแฟนแบบไหนบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชายค่ะไม่ใช่คุณยอมหรอกค่ะแต่คุณคงไม่ทันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดวันอังคารค่ะเรียกว่าเป็นตัวตึงสายลุยดุดันไม่เกรงใจผัวเลยจ้าอ่ะบอกเลยว่ายกตำแหน่งแชมป์ให้เลยสำหรับเมียที่เกิดวันอังคารเพราะถือว่าเป็นสายบวกอันดับหนึ่งค่ะคือตรรกะของเธอเนี่ยถูกเซตเอาไว้ในระบบอัตโนมัติแล้วว่าถ้าเมียโกรธเมื่อไหร่เท่ากับผัวผิด 100% เฮ้ยคนวันอังคารปกติก็เป็นคนที่ดุดันทำอะไรที่แบบว่าแข็งขันขยันเสียงดังอยู่แล้วพอมาเป็นเมียแล้วก็บอกเลยว่าดุดันร้ายปราณีแล้วทฤษฎีหรือเหตุผลของคุณสามีที่จะมาเถียงกับเธอนั้นบอกเลยว่าเป็นสิ่งล่องหนมองไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นทางรอดวิธีเดียวของคุณสามีถ้ามีภรรยาที่เกิดวันอังคารก็คือต้องยอมจำนนคุกเข่าแล้วบอกว่าจ้าได้จ้าได้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่คำแรกเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนขี้แพ้แต่อย่างใดแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดนี่ละจ้าบรรดาเมียทั้งหลายที่เถียงเก่งมากเมื่อมาส่องดวงกันจ้ะ
1: เกิดวัน15ตุลา2546ค่ะเกิดบ่าย3
2: วัน
1: พุธกลางวันเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกสอบ
2: ฉลาดมาก
1: ค่ะ
2: แล้วชอบคุยกับผู้ใหญ่เป็นคนที่อยู่กับผู้ใหญ่ได้คุยกับผู้ใหญ่รักและเอ็นดูแต่ว่าพูดเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าสร้างนิดนึงพูดตรงๆเขาจะเรียบร้อยเฉพาะคนนอกคนในไม่เรียบร้อยด้วยหรอก
1: ใช่
2: ปีนี้เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องปีที่แล้วยังคุยกันรู้เรื่องเลยแบบทะเลาะกับแม่สุดมันชอบหาว่าแม่ไม่รู้เรื่อง
1: ปีนี้เหมือนเขาโตขึ้นแล้วเขากำลังจะเรียนจบแล้วเขาก็เลยแบบแล้วก็เลยห่วงเขาว่าจบมาจะมีงานอะไรอย่างนี้ไหมรองรับเลยเขาไหมเงี้ยค่ะ
2: มีสิมี
1: ใช่ค่ะ
2: มีงานรองรับแต่ว่าคือเขาอะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่แม่ห่วงมากเกินไปมันเอาตัวรอด
1: โอเค
2: มันเอาตัวรอดเก่งฉลาดแต่ว่าแม่น่ะห่วงไอ้คนเล็กนี่คือไม้เบื่อไม้เมากับเรามากกับพี่ก็ไปเรียนมาดูกับพี่ก็ไปถูกกันกับแม่ก็ไปถูกกันไอ้ตัวเลขเนี่ยกับตันเนี่ยอย่าไปนี่มันนะไปต่อยเนี่ยไปต่อยมันอ่ะคุ้มกว่าได้นะ
1: ค่ะว่าคนเล็กนี่ไม่ชนะทะเลาะกันแต่ละวัน
2: คือความที่มันความรุนแรงมากแล้วมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง
1: เห็นไหมใช่ค่ะอันนี้ช่วยใช่ค่ะ
2: ก็มาในตัวเองสูงแล้วก็เอาแต่ใจมันคิดว่าสิ่งที่มันคิดจะถูก
1: ใช่เขาคิดว่าความคิดเขาเป็นใหญ่มาก
2: เขากำลังจะย้ายโรงเรียนหรือว่าเขากำลังจะ

0: ที่เรียนค่ะเพราะว่าเขาพอปีหน้านี่เขาต้องยื่นพอร์ตหาที่เรียนแล้วค่ะก็จบม.ปลายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เล่นแล้วเครียดทั้งบ้านตัวมันก็เครียดนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาปรึกษาตลอดเรื่องเรียนว่าเขาจะมีที่

0: เครียดมากเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนติดที
1: ่ใช่ใช่ค่ะเขาไม่ค่อยย้าย
0: เก่าใกล้ๆบ้านเขาจะโอเค
1: อ
0: ๋
1: อโอเคค่ะแค่นี้ค่ะคุณพี่ปูรบกวนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
3: ปูก็อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากให้บอกต่อด้วยนอกจากอยากขอร้องให้กระทำตามที่ว่านี้แล้วช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะอันนี้ปูเห็นมาสักพักแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับเสียงเล็กๆจากคนหลังรถขยะค่ะคนหลังรถขยะหรือคนเก็บขยะขอความเห็นใจเลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยโดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะเพราะพวกเขาบาดเจ็บกันบ่อยมากไม่ใช่แค่แยกแบบว่าขวดพลาสติกหรือว่าอาหารสดนะจ๊ะแต่ต้องแยกโดยเฉพาะอะไรที่มันคมๆพวกแก้วหรือแม้แต่เปลือกทุเรียนโดยเฉพาะเปลือกทุเรียนค่ะก็นะคะพี่ๆน้องๆชาวขยะเขาก็บอกว่าช่วยรบกวนแยกออกมาข้างนอกถังขยะได้ไหมช่วยมัดใส่ถุงให้คนงานเนี่ยเห็นกันชัดๆหรือไม่ก็ติดกระดาษเอาไว้ก็ได้เพราะเจ้าหนามทุเรียนมันแหลมคมทะลุถุงปักมือปักขาพี่น้องคนงานเก็บขยะบาดเจ็บไปหลายคนจ้าส่วนเศษอาหารนี่ก็แหมนะถ้าสามารถจะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงนั้นหนาสักนิดซ้อนถุงได้ก็ดีเพราะบางทีถุงบางพอยกขึ้นรถมันขาดน้ำแกงเศษอาหารก็เกลื่อนถนนสกปรกหน้าบ้านที่เราไปเก็บพี่น้องคนงานก็ต้องมาเสียเวลาก้มเก็บใหม่ทั้งหมดดีไม่ดีโดนด่าอีกหาว่ารถขยะเอาอะไรเหม็นๆมาราดหน้าบ้านนั่นรวมไปถึงเรื่องเศษกระจกและของมีคมค่ะอะไรที่มันคมแหลมพวกแบบว่าไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยขอร้องเลยขอร้องอย่าโยนใส่ถังขยะโดยไม่มีการป้องกันอย่างบ้านปูนะปูจะหาขวดเลยนะคะหาขวดที่สามารถใส่เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นได้แล้วก็ปิดขวดหรือไม่งั้นก็ต้องหักแล้วก็พันกระดาษให้อย่างดีเลยสงสารไงเขาต้องมาเก็บทั้งของแบบสกปรกนะของเน่าของเหม็นแทนเราเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะก็น้องๆพี่ๆรถเก็บขยะบอกว่าอย่าโยนนะพวกของมีคมโดยไม่มีการป้องกันเพราะพนักงานบาดเจ็บโดนกระจกบาดลึกต้องเย็บกันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วถ้าเป็นกระจกแตกรบกวนห่อหนังสือพิมพ์นั้นหนาเลยมัดให้แน่นๆแล้วก็แยกทิ้งในถังขยะอันตรายจะดีที่สุดนะคะอันนี้ปูก็ต้องขอร้องด้วยเพราะว่าพี่น้องพนักงานเก็บขยะคือผู้เสียสละเขาทำงานท่ามกลางความสกปรกเหม็นเน่าทั้งแดดร้อนทั้งอากาศเย็นเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเราแล้วความปลอดภัยของเขาก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆน้องๆชาวเก็บขยะด้วย

ด้วยนะคะขอร้องมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเย็นวันศุกร์ที่15พฤศจิกา2511ดูโชคลาภจ้า11ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่58นะคะ58วันศุกร์เนี่ยไม่ต้องดูหรอกโชคลาภเอาเป็นว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้เรามาเจ็บช้ำน้ำใจนะคะใครยืมตังก็ให้ได้คืนหรือไปหยิบยืมใครก็ขอให้เขาให้เรายืมอย่างนี้นะคะอย่างอื่นอย่าพึ่งไปคาดหวังวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2520เวลา10โมงช่วงนี้ติดขัดการเงินจะผ่านพ้นไปได้ไหมคะโชคลาภจะมีบ้างไหมคะสุขภาพค่ะโอเคเอาทีละอย่างเลยเอาสุขภาพก่อนสุขภาพให้ระวังเรื่องการกินอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าย้ายบ้านบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็เดินทางบ่อยอันนี้ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลำไส้ให้ดีส่วนนะคะปีนี้จะมีโชคลาภไหมปีนี้นะคะโชคลาภมาจากความรักและความเข้าใจของคนรอบข้างส่วนเรื่องการเงินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็แบบว่าฝืดสุดๆแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนจะโอเคขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูราบรื่นขึ้นนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมนะจ๊ะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะวันนี้ที่ห้องออดิเทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะจ๊ะตั้งแต่เที่ยงไปเลยจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะแต่ถ้าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขามีถ่ายทอดสดผ่าน LTM FM 95ตลอดงานนะจ๊ะเราจะได้มาเจอทั้งศิลปินและบรรดาดีเจทั้งหมดจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนคือดิฉันวิลวรรณบรรทุกแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์เลยนะคะก็อันนี้เป็นรายการสดๆเลยค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิลวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังเชิญทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนเนี่ยนะคะก็เรื่องที่เมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้นำของกัมพูชานะคะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะ
2: คือกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าผู้นำยุคไหนนะครับเมื่อมีปัญหาทางการ
1: ค่ะ
2: มักจะส่งออกความขัดแย้งนะครับแล้ววิธีการส่งออกความขัดแย้งก็เพื่อให้มันย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่จะสร้างคะ